0: ่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซาลมานบินอับดุลอาซีซอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งการระบายน้ำให้เร็วที่สุดลดผลกระทบต่อประชาชน
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนคาดว่าจะส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนสิ่งเกิดน้ำท่วมจึงกำชับให้หน่วยงานด้านน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนโดยกรมชลประทานให้เร่งพร่องน้ำในพื้นที่สำคัญเช่นจังหวัดสมุทรปราการนครนายกและคลองสายหลักต่างๆให้ลงสู่ระดับต่ำสุดพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลนอกจากนี้จำเป็นต้องปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,800 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำสอดคล้องกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำหรือคลองรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงขอให้จังหวัดและท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ทุกจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและก่อนเกิดภัยปภ.ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคส
3: ต์แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลบอร์ดแคสต์นะครับที่จะส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
2: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้หารือร่วมกับปภ.และจังหวัดต่างๆเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกัน ดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟู
4: เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่เป็นการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนแล้วก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยจะเป็นอันดับหนึ่งที่เราต้องทำ
2: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันมีแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำกระจายติดตั้งครอบคลุม560จุดทั่วเมืองและลอกคลองเพื่อระบายน้ำออกจากผิวถนนและพื้นที่จุดเสี่ยงปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานและความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในโอกาสเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกดังนั้นจะใช้โอกาสนี้ยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการสนับสนุนระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางและร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสหประชาชาติใน3เสาหลักได้แก่สันติภาพและความมั่นคงสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนและในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาตินำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและกลับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติ
6: เป็นการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81คิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
5: ด้านนายสุภจีสุธาพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือร่วมกับนักลงทุนและผู้บริหารสถาบันการเงินชั้นนำของสหรัฐว่าได้นำเสนอพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและตลาดทุนรวมถึงผลการดำเนินงานและอันดับต่างๆของประเทศไทยที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตลอดจนศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเติบโตและได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการสร้างโอกาสใหม่ๆทั้งนี้นักลงทุนให้ความสนใจต่อทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริการวมถึงจีนซึ่งได้ชี้แจงว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายที่มีความสมดุลมุ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันและไม่ได้เลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
7: นักลงทุนก็มีความสนใจในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะอยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของประโยชน์ร่วม
5: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีกล่าวว่าการหารือกับนักลงทุนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีโดยนักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลโดยเฉพาะ Data Center รวมถึงให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
1: สภากลาโหมสั่งการหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเนื่องจากพบว่ายังมีการใช้โดรนบินสอดแนม
8: นาวาอากาศโทณัฐนัยจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมสภากลาโหมมีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนเนื่องจากทหารในพื้นที่ชายแดนรายงานว่า ฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่มาตรการดังกล่าวจึงเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือการประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้ขณะที่พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ได้ประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและกำหนดเขตสีของแต่ละพื้นที่มีจำนวน5สีประกอบด้วยระดับ1สีเขียวมาตรการเฝ้าระวังระดับ2สีเหลืองต้องมีการเพิ่มการเตรียมความพร้อมมากขึ้นระดับ3สีส้มระดับ4สีแดงและระดับ5สีแดงเข้มคือเกิดการปะทะขึ้นหากฝ่ายกัมพูชามีการละเมิดข้อตกลงการแก้ปัญหาก็จะเริ่มจากการเจรจาก่อนหากยังไม่หยุดอาจจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังการตักเตือนซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกเตรียมบังคับรถขนส่งจากต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องติดตั้งระบบ GPS ทุกคันเพื่อควบคุมความเร็วตรวจสอบเส้นทางให้เป็นมาตรฐานเดียวกับรถไทยสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการในประเทศนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้มีรถขนส่งสินค้าโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงรถขนส่งผู้โดยสารจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศกำหนดให้รถขนส่งต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางหรือ GPS ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่บังคับใช้กับรถขนส่งของไทยเพื่อบูรณาการการกำกับดูแลเชิงรุกควบคุมทั้งเรื่องเส้นทางความเร็วและชั่วโมงการทำงานของผู้ขับขี่ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทยช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุการสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนส่งไทยทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไป
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
13: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
12: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
13: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
12: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
13: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านและสหรัฐยังมีจุดยืนแตกต่างกันหลายประเด็นเกี่ยวกับการยุติสงครามแต่การเจรจา ยังคงดำเนินต่อไปโดยอิหร่านกำลังพิจารณาท่าทีตอบกลับของสหรัฐหลังเสนอให้ยุติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านและเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรือผ่านได้อีกครั้งด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านยังต้องใช้เวลาและความพยายามในการเจรจา ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนของอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐและไม่ยอมให้ประเทศอื่นใช้ประโยชน์จากช่องแคบฮอร์มุซระหว่างที่อิหร่านยังคงถูกปิดกั้นการเดินเรือโดยสหรัฐ
0: ทำเนียบประธานาธิบดีตุรกีออกแถลงการร่วมกับอิรักที่ระบุว่าตุรกีจะทยอยส่งมอบฐานทัพบาชิก้าซินคารทางตอนเหนือของอิรักให้รัฐบาลอิรักเข้าควบคุมหลังอิรักบรรลุข้อตกลงที่ให้กลุ่มติดอาวุธชาวยาซิดีซึ่งตุรกีมองว่าเป็นเครือข่ายของกลุ่มติดอาวุธ PKK ที่ก่อเหตุรุนแรงในตุรกีมานานกว่า40ปีส่งมอบอาวุธให้แก่รัฐบาลอิรักแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยตุรกีและอิรักบรรลุข้อตกลงระหว่างการหารือนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยกำหนดการส่งมอบฐานทัพทั้งนี้ตุรกีตั้งฐานทัพดังกล่าวเมื่อเดือนธันวาคมปี2558ด้วยความเห็นชอบจากเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักจนทำให้รัฐบาลอิรักไม่พอใจและกล่าวหาว่าตุรกีละเมิดอธิปไตยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนักกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยประกอบด้วยกฤตวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ทำผลงานรายการศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนส่วนในอีเวนต์คลอสคันทรีไม่มีแต้มเสียทำให้ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบ28ปีนอกจากนี้วรพัฒน์สิทธิจูกับม้าคู่ใจยังคว้าเหรียญเงินประเภทอีเวนติ้งบุคคลหลังมีแต้มเสียเพียง 30.10 คะแนนด้านหญิงเป้าบินสกีบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขเจ้าของเหรียญทองซีเกม2025ยังทำคะแนนรวมได้31คะแนนคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของเจียงยี่ถิงจากจีน35คะแนนคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่น84กิโลกรัมชายธีรวัฒน์คลังทองเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมหนนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียตัวเดี่ยวมือ1วิลคูรวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ1ของโลก2เกมรวด21-17 21-14จากนั้นชายคู่มือ1พิรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลธีรรัชกุลแพ้คู่มือ2ของโลก0-2เกมขณะที่เดี่ยวมือ2ภูริทัตอารีแพ้กับอันวีฟาฮาน0-2เกมและชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่าแพ้คู่ของอินโดนีเซีย0-2เกมส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายอินโดนีเซีย1-3คู่คว้าเหรียญทองแดงในรอบ16ปียกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงสุรัตนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกปารีสคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมจอมพลังไทยด้วยสถิติน้ำหนักรวม214กิโลกรัมหลังยกท่าสแนท95กิโลกรัมและคลีนแอนเจิร์ก119กิโลกรัมสุรัตนาคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2จักรยานโรดเรซบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติบรรทำผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพิรพลชาวเชียงขวางอันดับ22และสราวุฒิศิริรณชัยได้อันดับ23โดยทำเวลา4ชั่วโมง 32.48 นาทีเท่ากันส่วนเหรียญทองเป็นของอเล็กซี่ลุสเซนโก้นักปั่นระดับโปรทัวร์จากคาซัคสถานเวลา4ชั่วโมง 13.11 นาทีต่อจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานเตรียมส่งพิรพลชาวเชียงขวางและธนาคารชัยยาสมบัติไปลุยศึกเลทัวร์เดลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปฟุตบอลชายกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มลงสนามนัดที่3แพ้ให้กับทีมชาติญี่ปุ่น0-3อย่างไรก็ตามทัพช้างศึกหนุ่มไทยยังเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A โดยเข้าไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์จากกลุ่ม B ในวันที่26กันยายนเวลา 13:00 น.พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้ เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 19:08 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 11:45 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น1นาทีกับกปท.อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นจากการขับรถขณะฝนตกหรือพื้นถนนเปียกลื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถชนท้ายเพราะสายฝนที่กระทบกระจกสองข้างและบานกระจกหลังที่มีน้ำเกาะทำให้มองเห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังได้ไม่ชัดเจนทั้งนี้ปัญหาน้ำเกาะกระจกแม้จะแก้ไขได้ยากแต่วิธีการขับขี่ที่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น อย่างเช่นเพิ่มช่วงระยะห่างจากรถคันหน้าขณะขับขี่และหันมองกระจกหลังบ่อยๆเพื่อจะได้มองเห็นรถคันหลังที่กำลังขับแซงมาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุจากการชนท้ายได้สิ่งสำคัญผู้ขับขี่ไม่ควรเปลี่ยนช่องทางในระยะกระชั้นชิดเพราะว่าการขับปาดไปในช่องทางผู้อื่นเท่ากับเป็นการลดระยะห่างของรถคันหลังที่ขับตามมาทำให้พื้นที่เบรกสั้นลงก่อนเปลี่ยนช่องทางทุกครั้งต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอทั้งกับรถคันที่อยู่ด้านหน้าและรถคันหลังที่ขับตามมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถชนท้ายค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่ามโหระทึกมโหระทึกเป็นกลองโลหะหน้าเดียวทำด้วยสำริดใช้ตีเป็นสัญญาณประโคมในพิธีกรรมเดิมคนไทยเรียกมโหระทึกว่าหอระทึกดังไตรภูมิพระร่วงพรรณนาถึงผู้ชายในอุตรกุรุทวีปว่าบ้างดีดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าพื้นคล้องกลองแตรสังกังสดานหอระทึกกึกก้องในกฎมณเทียนบานก็กล่าวถึงหอระทึกซึ่งใช้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีตุลาพานขุนดนตรีตีหอระทึกต่อมาคำว่าหอระทึกเปลี่ยนเป็นมโหระทึกดังคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพว่าพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินนั้นเครื่องประโคมมีสังแตรงอนแตรลำโพงมโหระทึกในสมัยรัตนโกสินทร์มโหระทึกยังคงใช้เป็นเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์ดังจดหมายเหตุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีว่าชาวประโคมประโคมแตรสังกลองชนะมโหระทึก
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยกายภาพบำบัดการกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ระยะที่ผู้ป่วยยังหมดสติหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบแผลกดทับและข้อยึดติดผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพรุนแรงต้องทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องทุกวันการฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอช่วยกระตุ้นระบบประสาทให้ฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งค่ะ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
17: 24 กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศัก

0: ลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาในส่วนของอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและกลุ่มเปราะบางที่เคยเสียสิทธิ์หรือหลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าเรียนหรือสมัครเข้าสู่สถานศึกษาได้อีกครั้งติดตามแนวทางการขอรับสิทธิ์คืนได้จากนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
1: ขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับท่านตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณมาลีและสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วประเทศไทยครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยสำหรับคนไทยนะคะที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนนักศึกษาในส่วนของทั้งอาชีวศึกษาแล้วก็กรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนอีกครั้งนะคะตรงนี้มีการปรับปรุงครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะท่านคะ
2: คือต้องบอกว่าในเรื่องนี้นะครับก็เป็นข่าวดีในรอบจริงๆสักประมาณ2เดือนได้เนาะจริงๆหลังจากที่มีการประกาศปิดในเรื่องของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยก็มีผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่อยู่ในเขาเรียกว่าเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นผู้เรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับแต่วันนี้แล้วเนี่ยก็เป็นข่าวดีที่กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะได้ทั้งในเรื่องของสิทธิ์สวัสดิการของรัฐแล้วก็ยังรักษาความเป็นผู้เรียนในการดำเนินชีวิตต่อไปได้นะครับสำหรับการหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงจากเดิมเนี่ยก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเกณฑ์เดิมนั้นเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าผู้ที่มีสถานะเป็นนักเรียนนะครับหรือนักศึกษาเป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายในการรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าส่งผลกระทบกับคนจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งและหนึ่งในนั้นก็เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วแล้วก็เป็นผู้ที่จะต้องพึ่งในเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับซึ่งณวันนั้นเนี่ยเลยทำให้มีผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ออกไปนะครับซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่นี้นะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้แล้วก็ได้มีการหารือนะครับเข้าคณะรัฐมนตรีในการประชุมร่วมกันเพื่อหาทางออกที่ที่สุดนะครับก็เลยกำหนดให้เราก็จะไม่นำสถานะของผู้เรียน2กลุ่มนะครับมาเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์ครับซึ่งประกอบไปด้วย1คือนักเรียนและนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทนะครับและ2ครับผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับครับตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการเรียนรู้หรือที่พูดกันง่ายๆเลยผู้เรียนที่อยู่ในสังกัดของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกรหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อของกศน.เดิมนะครับซึ่งหมายความว่าข้อ2เนี่ยคือคนที่เป็นวัยทำงานแล้วแต่ว่าก็จะต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับฉะนั้นกล่าวอย่างเข้าใจเลยครับว่าถ้าท่านใดที่อยู่ใน2กลุ่มนี้ครับก็จะไม่ถูกตัดสิทธิ์เพียงเพราะกลับมาเรียนหรือเข้าสู่ระบบการศึกษานะครับแต่ยังต้องผ่านเรื่องของคุณสมบัติด้านอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายได้ทรัพย์สินแล้วก็เงื่อนไขต่างๆตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเราได้คัดกรองได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมได้มากขึ้นแล้วครับ
1: หลักเกณฑ์นี้มันจะเชื่อมโยงกับการทบทวนของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในภาพรวมยังไงบ้างนะคะ
2: ก็จริงๆต้องบอกว่าหลักเกณฑ์นี้ก็จะทบทวนโดยหนึ่งเนี่ยครับเราจะต้องคงความเป็นสถานภาพของผู้เรียนให้ได้มากที่สุดซึ่งเราเข้าใจว่าผู้เรียนของประเทศไทยหลายคนเนี่ยจะต้องใช้สิทธิ์สวัสดิการตรงนี้ด้วยในการดำรงชีพนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปก็คือว่านอกเหนือจากการจะดูแล้วว่าเป็นนักเรียนตาม2ข้อ2กลุ่มนี้หรือไม่นั้นก็ต้องดูในเรื่องของเศรษฐานะของแต่ละบุคคลด้วยนะครับว่ามีสิทธิ์หรือเข้าเงื่อนไขในการได้รับสวัสดิการเหล่านี้หรือไม่นะครับแล้วก็เป็นผมคิดว่าก็อาจจะดูเพียงแค่2ขั้นตอนในการประเมินถึงผู้ที่พึงได้รับสิทธิ์ประกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการที่ได้รับสิทธิ์เหล่านี้กลับมานั้นเป็นประโยชน์อย่างมากผมก็อยากจะเรียนคุณมาลีแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยหลังจากมีข่าวออกมาว่านักเรียนในสังกัดศึกษาธิการหลายคนถูกตัดสิทธิ์นะครับจากเพียงเพราะว่ามีชื่ออยู่ในระบบการเรียนเนี่ยทำให้หลายคนเนี่ยต้องเลือกเลยนะครับว่าจะเลือกการเรียนหรือจะเลือกดำรงชีพซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับสิทธิ์ทั้ง2อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามเงื่อนไข ฉะนั้นผมก็เลยจะบอกเลยว่าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการให้สิทธิ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลอย่างมากที่สุดครับ
1: ค่ะคนที่เคยหลุดไปนะครั้งนั้นนะคะจะต้องเตรียมตัวรับข่าวนี้ยังไงแล้วก็เราจะสามารถกลับเข้าสู่สถานศึกษาสมัครเรียนใหม่แล้วก็ต้องทำยังไงบ้างอะคะถ้าหลังจากนี้อะค่ะ
2: จริงๆเท่าที่ทราบนะครับก็คือสำหรับผู้ที่เคยหลุดสิทธิ์ไปแล้วจะต้องขอยื่นทบทวนสิทธิ์นะฮะแล้วก็ขอให้ตรวจสอบผลภายในวันที่30กันยายน2569ผ่านช่องทางของโครงการครับซึ่งประกอบไปด้วยเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือ welfare.mof.go.th หรือทางแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับแล้วก็รวมไปถึงหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งเพื่อเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองอีกครั้งนึงครับว่าภายหลังจากการมีมติของครม.ในเรื่องของการยกเว้นสำหรับผู้ที่เป็นผู้เรียนแล้วนั้นท่านจะได้รับสิทธิ์ตามปกติหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปดูแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันก็จะมีผลกับเรื่องของเศรษฐานะของแต่ละบุคคลด้วยครับ
1: อ๋อก็คือภายในสิ้นเดือนนี้เลยใช่ไหมคะที่ต้องดำเนินการนะคะ
2: ใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหากได้รับสิทธิ์ถ้าเกิดว่าท่านใดที่เคยหากได้รับสิทธิบัตรแล้วก็สวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนแล้วครับแล้วก็ผ่านเกณฑ์รอบทบทวนแล้วเนี่ยโดยหลักจะไม่ต้องทำ EKYC ใหม่นะครับเพราะว่าตัวของระบบเดิมเนี่ยเขาจะมีข้อมูลของท่านอยู่แล้วนะครับส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนนั้นนะครับสิ่งที่ท่านต้องทำคือท่านต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับหรือทางธนาคารที่กำหนดนะครับโดยทางแบงก์กรุงไทยนะครับจะเปิดให้บริการในเรื่องของการยืนยันจนถึงวันที่12มกราคม2570นะครับส่วนธกส.ออมสินธอส.ก็จะให้บริการถึงวันที่14ตุลาคม2569ครับ
1: การคืนสิทธิ์นี้มีจะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะตรงนี้
2: การคืนสิทธิ์นะครับสำหรับผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับไว้ภายในวันที่31สิงหาคม2569ที่เราได้เคยประกาศไปแล้วนะครับตัวระบบจะนำข้อมูลไปตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่ครม.เห็นชอบและจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์นี้ในวันที่30กันยายน2569ครับและผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป
1: ตรงนี้จำนวนผู้ที่หลุดสิทธิ์ไปเนี่ยมีเยอะไหมคะกลุ่มที่เป็นกลุ่มนี้ค่ะ
2: เท่าที่ทราบจากครั้งก่อนก็มีผู้ที่หลุดสิทธิ์ไปจำนวนนับแสนเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับความกังวลตรงนั้นก็ได้หายไปแล้วเนื่องจากว่าทุกท่านได้รับการปลดล็อกนะครับบนสารภาพของการเป็นผู้เรียนอย่างเรียบร้อยแล้ว
1: ก็หมายความว่าแต่ในส่วนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปก่อนนั้นก็ไม่ต้องกังวลแล้วเนาะว่าเราจะโดนตัดไปด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับจริงๆผมแนะนำว่าสำหรับท่านที่ขอยื่นให้ในเรื่องของการทบทวนสิทธิ์ภายใน30สิงหาคม2569ก่อนหน้านี้แล้วครับอยากให้ท่านได้ยืนยันสิทธิ์ของท่านอีกครั้งหนึ่งตามช่องทางที่ผมบอกเลยหรืออาจจะเข้าไปดูในแอปพลิเคชันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับว่าท่านได้รับสิทธิ์แล้วหรือยังหลังจากที่มีการปรับเกณฑ์ตรงนี้ครับ
1: อืมค่ะเราคาดหวังกับการดำเนินการปรับปรุงครั้งนี้ไหมคะว่าจะมีส่วนสำคัญต่อการผลักดันให้การคืนความเป็นธรรมแล้วก็คุ้มครองด้านสวัสดิการแก่ผู้เรียนกลุ่มต่างๆอะค่ะ
2: คือต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือสิ่งที่เราทำกันคือเรื่องของการคืนหลักความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมอยู่ในวันที่หลายคนมาบอกว่าอยากจะขอลาออกจากการเรียนเพื่อยังคงไว้ซึ่งสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลแล้วก็ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยต้องเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะว่าระบบการศึกษานั้นเป็นระบบที่ช่วยสร้างคนให้กับสังคมฉะนั้นเราไม่อยากให้คนมาเลือกว่าการไม่ได้รับสิทธิ์หรือการไม่ได้รับเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งคนไทยทุกคนเมื่อได้รับสิทธิ์ในการศึกษาก็ควรจะต้องได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุดจนจบการศึกษาไปส่วนเรื่องของสิทธิ์นั้นก็เป็นในเรื่องของสิทธิ์ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเขาเรียกคืนหลักความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนครับเพราะว่าตัวของสถานการณ์เป็นผู้เรียนจะไม่ควรถูกตีความว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อมทางเศรษฐกิจเสมอไปนะอันนี้ขอเน้นย้ำว่าการเป็นนักเรียนหรือมีความสามารถในการเข้าสู่การศึกษาไม่ได้หมายความว่ามีความสามารถทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้เรียนสกรเองหรือผู้เรียนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทจำนวนมาก ำลังทั้งทำงานทั้งเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็กลับมาเรียนเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตตนเองฉะนั้นการปรับครั้งนี้จึงมีความหมายครับมากกว่าการคืนบัตรสวัสดิการแต่เป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐจะไม่ลงโทษคนที่ต้องการพัฒนาตนเองและจะไม่ปล่อยให้ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจผลักคนออกจากระบบการศึกษาครับผมคาดหวังว่าการทำงานของเราการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วในครั้งนี้ของกระทรวงศึกษาธิการนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนต่อจนสำเร็จมีทักษะมีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงขึ้นนะครับซึ่งในระยะยาวแล้วนั้นคือการช่วยให้ประชาชนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับ
1: ค่ะท้ายสุดอยากให้ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนค่ะผู้ที่เคยหลุดสิทธิ์นี้กลับมานะคะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ยังไงบ้างคะเชิญได้เลยค่ะ
2: ยินดีครับสำหรับวันนี้ก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดสิทธิ์ในครั้งที่ผ่านมาครับผู้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการทุกท่านครับวันนี้รัฐบาลได้แก้ไขหลักเกณฑ์แล้วนะครับเพื่อให้ผู้เรียนไม่ต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิ์สวัสดิการของรัฐครับขอให้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไว้ติดตามผมในวันที่30กันยายนนี้ครับและดำเนินการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยตามช่องทางที่กำหนดสำหรับผู้ที่เคยหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบเพราะกังวลว่าจะเสียสิทธิ์ครับผมอยากจะใช้โอกาสนี้นะครับในการแสดงความเชื่อมั่นอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้กลับมาเข้าสู่ระบบการเรียนอีกครั้งหนึ่งครับท่านสามารถที่จะติดต่อไปยังสถานศึกษาในวันนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นอาชีวศึกษาหรือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ใกล้บ้านท่านได้เลยครับเพราะว่าทุกวันนี้สิทธิ์ของท่านกลับมาแล้วทั้งสิทธิ์ทางสวัสดิการของรัฐและก็สิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาต่อครับเพราะว่าโอกาสทางการศึกษานั้นยังเปิดประตูต้อนรับทุกท่านเสมอครับทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้เรียนมีอาชีพมีอนาคตและก็ที่สำคัญที่สุดครับได้รับสิทธิ์ที่ควรได้รับอย่างเป็นธรรมการเรียนต้องเพิ่มโอกาสและก็จะไม่ใช่ทำให้ใครเสียสิทธิ์อย่างแน่นอนผมขอยืนยันครับ
1: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านตัตยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์เป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการที่จะเตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่มติครม.คืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนในครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณท่านมากนะคะ
2: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
4: ท่านผู้ฟังคะกรมการปกครองขับเคลื่อนมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเข้มงวดทั่วประเทศเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและคืนความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: ข้อข่าวเล่าประเด็น
5: ปัจจุบันปัญหาการครอบครองและการใช้อาวุธปืนผิดกฎหมายในหลายพื้นที่สร้างความกังวลให้กับประชาชนในสังคมเนื่องจากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรัฐบาลจึงมอบหมายให้กรมการปกครองยกระดับการจัดระเบียบอาวุธปืนโดยงดการออกใบอนุญาตซื้อปืนหรือใบป.3และใบอนุญาตพกพาหรือใบป.12ไว้ชั่วคราวเพื่อควบคุมปริมาณปืนในระบบในระหว่างรอการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนพ.ศ2490ฉบับใหม่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเล่าว่าเมื่อควบคุมจำนวนอาวุธปืนในระบบให้คงที่แล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้เข้าตรวจร้านจำหน่ายปืนและสนามยิงปืนทั่วประเทศควบคู่กับการทบทวนใบอนุญาตให้มีและใช้หรือใบป.4เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ครอบครองหลังนำใบป.3มาขึ้นทะเบียนพร้อมเน้นย้ำว่าต้องเก็บรักษาอาวุธปืนไว้เฉพาะภายในเคหสถานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นตลอดจนเตรียมออกพระราชกำหนดเรียกตรวจตัวบุคคลอาวุธปืนและเอกสารใบอนุญาตทั้งหมดเพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลอัตลักษณ์ใหม่
6: เมื่อมีใบอนุญาตใบป.3 แล้วจะต้องไปขึ้นทะเบียนใบอนุญาตป.4 คือมีและใช้ก็จะต้องจำกัดอยู่เฉพาะในเคหสถานที่ขออนุญาตเท่านั้นเมื่อเราดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้นหมดแล้วก็จะทำให้สามารถควบคุมอาวุธปืนจำนวนที่แน่ชัดได้ขั้นตอนต่อไปเราจะออกเป็นพระราชกำหนดให้มีการตรวจสอบอาวุธปืนให้ถูกต้องตรงกัน1บุคคลที่รับใบอนุญาตจะต้องมีใบอนุญาตอาวุธปืนตัวอาวุธปืนต้องมาเก็บอัตลักษณ์ใหม่หมดเพื่อจะต้องตรวจสอบใบอนุญาตที่เราออกไปเกือบ80ปีวันนี้ยังอยู่ในสภาพที่ถูกต้องตามที่เราออกหรือไม่ทางรัฐบาลเองก็หวังอย่างยิ่งว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการตรงนี้ไม่น่าจะเกินประมาณ6เดือนก็จะเสร็จสิ้นนะครับ
5: นอกจากมาตรการทางกฎหมายแล้วกรมการปกครองยังดำเนินมาตรการเชิงรุกในระดับพื้นที่โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้นำชุมชนตั้งจุดตรวจและด่านชุมชนกว่า 64,000 จุดทั่วประเทศซึ่งผลการปฏิบัติการสามารถยึดอาวุธปืนผิดกฎหมายได้แล้วกว่า290กระบอกกระสุนปืนอีกกว่า 20,000 นัดรวมถึงยาเสพติดอีกจำนวนมากพร้อมย้ำว่าปฏิบัติการนี้ยึดหลักติดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
6: มาตรการที่เร่งด่วนที่เราดำเนินการกันอยู่ทุกพื้นที่ประเทศไทยก็คือการตั้งจุดตรวจหรือด่านชุมชนในทุกพื้นที่ของหมู่บ้าน 64,000 กว่าจุดเราสามารถตรวจยึดอาวุธปืนได้ถึง293กระบอกเครื่องกระสุนปืนอีก 20,000 กว่านัดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการจำกัดปริมาณทั้งกระสุนปืนจำนวนอาวุธปืนต่างๆที่เอาออกมานอกเคหสถานที่ได้รับอนุญาตหรือทั้งอาวุธปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถตรวจยึดยาเสพติดประเภทยาบ้าได้ถึง13ล้านเม็ดขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องแจ้งเบาะแสครับพวกเราก็จะได้ดำเนินการให้มีผลเป็นรูปธรรมมากๆยิ่งขึ้น
5: การปรับปรุงมาตรการควบคุมอาวุธปืนในครั้งนี้ดำเนินการควบคู่กันทั้งการปรับกฎหมายให้ยืดหยุ่นรัดกุมทันสมัยพร้อมไปกับการปราบปรามเชิงรุกในพื้นที่เพื่อสกัดกั้นปืนผิดกฎหมายขณะเดียวกันยังเปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับใหม่ทางเว็บไซต์ law.go.th ถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้การปรับแก้กฎหมายเป็นไปอย่างรัดกุมรอบคอบนำไปสู่การสร้างสังคมให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าสร้างเครือข่ายชุมชนเมืองจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมให้ทักษะการรู้เท่าทันสื่อกลายเป็นเกราะป้องกันที่สำคัญที่สุดในยุคดิจิทัลรับฟังจากรายงานค่ะ
7: ในยุคที่สมาร์ทโฟนอยู่ในมือของทุกคนข้อมูลข่าวสารสามารถส่งต่อถึงกันทั่วโลกได้ในเวลาไม่ถึง10วินาทีความรวดเร็วนี้เปิดช่องว่างให้ข่าวปลอมหรือเฟกนิวแพร่กระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพข่าวปลอมบางเรื่องทำให้เราสูญเสียทรัพย์สินบางเรื่องสร้างความแตกแยกในครอบครัวหรือเปลี่ยนความเชื่อให้ผิดเพี้ยนไปจากข้อเท็จจริงซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการยกระดับการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางข้อมูลข่าวสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมครั้งที่4โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าเพื่อเป้าหมายใหญ่ของโครงการนี้คือการสร้างพลเมืองดิจิทัลที่ตื่นรู้ปั้นบุคลากรภาครัฐและประชาชนให้เป็นโซ่ข้อกลางนำทักษะการรู้เท่าทันสื่อไปส่งต่อให้คนในชุมชนให้สามารถรับมือกับกลโกงของมิจฉาชีพที่มักแฝงมากับนโยบายรัฐโดยเฉพาะการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐพร้อมยืนยันชัดเจนรัฐบาลไม่มีนโยบายให้หน่วยงานราชการใดส่งข้อความ SMS แนบลิงก์ไปให้ประชาชนโดยเด็ดขาด
8: นับตั้งแต่มีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นมานะคะรัฐบาลประกาศชัดเจนว่าหน่วยงานรัฐบาลทุกแห่งจะไม่มีการส่ง SMS ที่มีลิงก์เข้าไปให้กับพี่น้องประชาชนโดยเด็ดขาดลิงก์ประเภทกดเข้าไปได้ต่างๆค่ะขออนุญาตยกตัวอย่างท่านรองอยู่ตรงนี้เรื่องไฟฟ้าท่านจะเจอบ่อยมากค่ะ SMS บอกว่าเดี๋ยวมิเตอร์ไฟจะโดนตัดเดี๋ยวจะมีคนมาเปลี่ยนจะมีเจ้าที่มาหาแล้วก็ส่งลิงก์แนบมาด้วยแล้วบอกว่าให้เรากดเข้าไปนี่แหละค่ะนี่คือสิ่งที่เจอเยอะที่สุดแต่ว่าสิ่งที่ยืนยันได้คือรัฐบาลได้ป ประกาศไปกับทุกหน่วยงานแล้วนะคะว่าจะไม่มีหน่วยงานไหนก็ตามแต่ส่ง SMS แล้วมีลิงก์แนบไปกับท่าน
7: ด้านนางสาวพิยดาสุดกังวานที่ปรึกษาด้านการสื่อสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่าศูนย์ AFNC ได้เฝ้าระวังข่าวปลอมอย่างเข้มข้นในกลุ่ม6หลักได้แก่ภัยออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีภัยพิบัติเศรษฐกิจสุขภาพและนโยบายรัฐบาลซึ่งผลจากการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนควบคู่ไปกับการที่ประชาชนเริ่มมีทักษะความเข้าใจและรู้เท่าทันสื่อมากขึ้นส่งผลให้การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมตัวเลขความเสียหายในช่วง6เดือนแรกของปี2569ลดลงกว่าร้อยละ50จากที่เคยมีมูลค่าสูงถึงกว่า 1,600 ล้านบาทลดลงเหลือเพียง457ล้านบาทในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
8: โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมมีหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์และรับแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารที่นำมาเสนอที่ไม่ถูกต้องนะคะและไปเผยแพร่อยู่ในช่องทางออนไลน์นะคะโดยจะมีการแจ้งเตือนพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องนะคะตรวจสอบแล้วไปอยู่บนโซเชียลให้กับประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบนะคะโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักสามข่าวนะคะก็คือข่าวที่เกี่ยวข้องกับภัยออนไลน์เตือนภัยพิบัตินะคะข่าวด้านเศรษฐกิจ

0: เราเองนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ปิดท้ายที่สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียยังวิกฤตโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 1,200,000 ไร่ในช่วง7เดือนแรกของปีนี้เป็นผลมาจากภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนิโญส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวอินโดนีเซียหลายล้านคนท่ามกลางปฏิบัติการดับไฟป่าที่เป็นไปอย่างยากลำบากติดตามจากรายงานค่ะ
2: สถานการณ์ไฟป่าบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องมานานหลายเดือนซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวอินโดนีเซียกว่า5ล้านคนและมีประชาชนป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจสูงถึง 150,000 คนนอกจากนี้ความรุนแรงของมลพิษทางอากาศยังส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ประสบไฟป่าประกาศปิดการเรียนการสอนรวมถึงงดกิจกรรมกลางแจ้งเป็นการชั่วคราวสาเหตุของการเกิดไฟป่าที่รุนแรงในปีนี้พบว่ามีการลักลอบเผาพื้นที่ป่าอย่างผิดกฎหมายเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งอินโดนีเซียถือเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้อินโดนีเซียยังเผชิญภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งทำให้ไฟป่าทวีความรุนแรงและลุกลามอย่างรวดเร็วปัญหาไฟป่าเหล่านี้ยังส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์และมาเลเซียที่ต้องเผชิญมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจนกลายเป็นปัญหาสภาพแวดล้อมระดับภูมิภาคแม้ว่าทางการอินโดนีเซียจะเร่งดับไฟป่าด้วยการประจำการเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนดับเพลิงรวมถึงระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำรวจทหารมากกว่า 80,000 นายและอาสาสมัครดับไฟป่าอีก 10,000 คนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ประสบไฟป่าขณะที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ของอินโดนีเซียระบุว่าสถานการณ์ไฟป่าในปีนี้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 1,200,000 ไร่นับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ69เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2562ซึ่งเป็นปีที่เผชิญปรากฏการณ์เอลนีโญเช่นเดียวกันนอกจากนี้ปัญหาไฟป่าไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแต่ไฟป่าเหล่านี้ยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงและรวดเร็วยิ่งขึ้นและยังส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงยิ่งขึ้นในรอบถัดไปทั้งนี้ทางการอินโดนีเซียสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย138คนที่เชื่อว่าก่อเหตุเผาที่ดินประมาณ200จุดทั่วประเทศและคาดการว่าจำนวนผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอีกพร้อมให้คำมั่นว่าจะเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการเกิดไฟป่าต่อไปขณะที่กฎหมายของอินโดนีเซียระบุว่าผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานวางเพลิงจะถูกโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน15ปีและปรับเป็นเงินสูงถึง 10,000 ล้านรูเปียขณะที่ผู้ที่ถูกตัดสินว่าประมาทเลินเล่อจนเกิดเหตุเพลิงไหม้จะถูกจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีและปรับเป็นเงินสูงถึง500ล้านรูเปียสุพรรณสาเพชรเนียมเรียบเรียงเป็นจรัสเจมประกอบกิจรายงาน
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
6: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า 1. โอบอ้อมอารี 2. วจีไพเราะ 3. สงเคราะห์ประชาชน

และ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ

0: าติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Saudara yang dihormati, bendera adalah lambang kemerdekaan bangsa Thai. Menjadi lambang bangsa, agama, raja, dihormati seluruh rakyat Thai. Oleh itu kita mesti hormatkan bendera.

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลาเป็นนาฬิกา1 นาทีต่อจากนี้ไปจะติดตามรับฟังรายการจับกระแสข่าวค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับกะลาใส่ข่าวกับช่วงเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายค่ะจะเจอกันทักทายกันวันนี้คุณผู้ฟังวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569ค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันพูดคุยกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังพร้อมกับเรื่องราวดีๆที่ฝากและในส่วนของเรื่องราวข่าวสารนั้นในช่วงแรกนี้เราไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนค่ะผู้ฟังกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลค่ะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งก็ขอให้ประชาชนค่ะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างได้เคลื่อนเข้ามาปกคลุมประเทศกัมพูชาและจากเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะสำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยและอันดามันนั้นมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะขึ้นสูง 2-3 เมตรก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่บัดนี้จนถึง27กันยายนนี้ค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 21-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 23-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 23-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด23-30 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรมาดูในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 22-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว10-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 23-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 25-33 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ส่วนของรายงานอากาศที่ฝากคุณผู้ฟังกันแล้วก็ในช่วงนี้ฝากย้ำเตือนสำหรับพี่น้องประชาชนติดตามรายงานอากาศอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะเพราะว่าในช่วงนี้ในส่วนของภาคอื่นๆนะไม่ในส่วนของพระนครศรีอยุธยาพัทยานะหรือว่าอีกหลายๆจังหวัดตอนนี้ก็รับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมกันอยู่คุณผู้ฟังนะซึ่งหลายพื้นที่ก็น้ำท่วมหนักเลยทีเดียวโดยเฉพาะในส่วนของพระนครศรีอยุธยาคุณผู้ฟังโอ้โหหนักขนาดไหนหนักจนกระทั่งพี่น้องประชาชนนะต้องรวมตัวกันมาเลยคุณผู้ฟังมาทำไมนะก็มาเรียกร้องในส่วนของสสในส่วนของรัฐบาลนะให้ช่วยเรื่องของปัญหาน้ำท่วมเพราะว่าพระนครศรีอยุธยานั้นเป็นหนึ่งในจังหวัดที่อ่วมทุกปีคุณผู้ฟังเพราะว่าจะต้องมีการรับน้ำจากหลายๆพื้นที่นะก็ต้องบอกว่าอ่วมมากๆซึ่งปีนี้ก็ไม่ได้มาเรียกร้องนะในเรื่องนี้กันเลยทีเดียวคุณผู้ฟังสำหรับในส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวการเมืองนะข่าวการเมืองนั่นก็ต้องบอกว่าเราไปตามกันในส่วนของแผนการรับมือคุณผู้ฟังหลังจากที่อย่างที่บอกกันไปข้างต้นนะว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนนะก็ออกมาเรียกร้องบอกว่าให้ช่วยหน่อยเถอะล่าสุดมท.3ค่ะมท.3นะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการประชุมติดตามนะแล้วก็ประเมินสถานการณ์ในครั้งนี้บอกว่าทั้งการประชุมนะก็มีในส่วนของแนวโน้มสภาพอากาศประเมินพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เปลี่ยนความพร้อมในการรับมือซึ่งทางด้านของรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำชลประทานเรียกได้ว่าทุกภาคส่วนของผู้ฟังเมื่อวานนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันเลยทีเดียวนะได้มีการประชุมวางแผนติดตามนะในครั้งนี้ซึ่งทางด้านของมท.3ค่ะก็กำชับเลยบอกว่าทุกพื้นที่เสี่ยงนะจะต้องมีการจับตามองนะตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เตรียมกำลังคนนะเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆไปให้พร้อมเมื่อเกิดปุ๊บจะต้องทันท่วงทีนี่นะต้องบอกว่าเนี่ยในส่วนของการช่วยเหลือในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะโรงเรียนโรงพยาบาลสถานที่ที่พร้อมจะรับสำหรับผู้ที่รับผลกระทบก็ต้องมีการวางแผนล่วงหน้ากันในครั้งนี้นี่ในส่วนของการประชุมเมื่อวานนี้นะก็จะต้องติดตามว่าจากการประชุมนี้นะแล้วก็มีการขยายผลไปพี่น้องประชาชนพอใจไหมแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือมากน้อยเพียงใดนี่คุณผู้ฟังต่อกันนะในส่วนของเรื่องราวของสถานการณ์น้ำท่วมนั่นเองค่ะกับในส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวอื่นๆเดี๋ยวพูดคุยกันต่อช่วงนี้ทักทายคุณอับดุลการีกันก่อนสวัสดีคุณอับดุลการีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพิสมัยครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: แม้มาถึงก็ทำเสียงหล่อเลยนะ
1: หล่อเลยหรอเหนื่อยหรือเปล่าว่าเมื่อกี้กำลังจะบอกคุณว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องนะไม่ใช่คือก่อนที่กลับมาเข้าห้องเนี่ยข้างๆอ่ะเขาทำอะไรไม่รู้ได้กลิ่นเข้าจมูกเลยจะกลิ่นอะไรรู้ไหม
0: กลิ่นอะไร
1: กลิ่นทอดปลาแห้งเนี่ยข้างนอกเลยไม่รู้มาจากไหนคุณก็รู้สึกว่าแบบพอกลิ่นโชยของปลาแห้งมานั้นรู้สึกว่าแบบอยาก
0: หิวข้าวทันที
1: อยากก็มาทันทีเลยคุณกำลังจะบอกว่าเขาทำอะไรก็ทำไมกลิ่นโชยอะไรล่ะถึงบ้านเราคุณอาจจะเป็น พื่อนบ้านของเราแน่นอนเลย
0: เขาอาจจะทอดไงทอดปลาแห้ง
1: ไม่ปกติก็ไม่ค่อยได้กลิ่นไงแต่พอวันนี้มันได้กลิ่น
0: คุณกลิ่นของปลาแห้งปลาเค็มปลาทอดเนี่ยมันเย้ายวนไปไกลมากนะบอกให้
1: ใช่เพราะอาจจะคนอยู่ใกล้ๆก็ไม่เท่าไหร่นะคนกำลังทำอ่ะแต่ว่าคนข้างๆจริงๆคุณเนื่องจากว่าที่เรานี่เวลาเราทำกับข้าวในครัวใช่ไหม
0: ใช่
1: เรานี่ไม่เคยได้กลิ่นเท่าไหร่นะ
0: แต่ข้างบ้านเนี่ย
1: เทข้างบ้านบอกว่า
0: ทำอะไรอ่ะหอมยังเลย
1: ใช่ใช่ข้างบ้านเขาจะรู้นั่นแหละกลิ่นใช่ไหมคุณ
0: ผมก็จะไปก่อนไง
1: กินข้าวอย่างคุณอ่ะ
0: ยังเลย
1: ยังใช่ไหม
0: พอคุณพูดแล้วหิวทันทีเลย
1: หิวทันทีเลยนะครับ
0: ไปต่อคุณประเด็นข่าวการเมืองนะไปต่อกันที่เมื่อวานท่านนายกท่านไปจับมือกับ Google
1: Google
0: Google
1: ครูทั่วประเทศทั่วโลก
0: ถูกต้องก็บอกว่าอยากรู้อะไรให้ถาม Google
1: Google
0: นี่เลยเมื่อวานนี้ท่านนายกไปจับมือกับ Google แล้วนะเพื่อที่จะพัฒนา Data Center เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาในเรื่องนี้คุณ
1: ครับ
0: อยากรู้อะไรต้องถาม Google ต่อไปนี
1: ้ใช่ๆ
0: จะมีมากมายกว่าเดิมเพราะว่าเรานี่จับมือแล้วนะ
1: ใช่ก็ต้องมีพัฒนาการเพิ่มเติมแน่นอนทั้งที่ผ่านมาเราก็เหมือนกันนั่นแหละใช่ไหม อยากจะรู้อะไรก็ Google ถาม Google ได้เลยใช่ไหมคุณ
0: ใช่
1: ยิ่งตอนนี้เบอร์โทรศัพท์สมมุติว่าเราจะติดต่อใครสักคนนึงโดยเฉพาะหน่วยงานราชการหน่วยงานราชการใช่ไหมเขาจะต้องมีมันเป็นอะไรนะของหน่วยราชการอยู่แล้วถ้าเราอยากจะติดต่อหน่วยงานราชการใดจะราชการหนึ่งก็สามารถที่จะสอบถาม Google ได้เช่นเดียวกันคุณ
0: เหรอ
1: ใช่เพราะว่าเราจะถามสำนักงานจังหวัดนราธิวาส
0: แล้วก็พิมพ์เลย
1: พิมพ์เลย
0: เพจขึ้นมาเลย
1: ใช่
0: Google เด็กๆยังรู้จักนะ
1: ใช
0: ่สำนักงานจังหวัดอธิวัตรก็จะขึ้นมาเลยทันท
1: ี
0: พร้อมที่อยู่พร้อมเบอร์โทรนู่นนี่นั่นรายละเอียดครบ
1: ใช่ของเราที่โทรบ่อยก็คือสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเราตลอดคุณ
0: ใช่ดิฉันเชื่อ
1: ใช่ไหม
0: ดิฉันเชื่อเลย
1: ตลอดเลยสองหน่วยงานนี่แหละที่เป็นมิตรกับเราจริงๆคุณนะครับก็อีกหลายงานแหละและหลายส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าท่านนายกเราไปนิวยอร์กครั้งนี้ก็ไปประชุมหลายประเทศใช่ไหมคุณก็ไม่ใช่เฉพาะนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอย่างเดียว
0: ท่านไปหลายวันแล้วนะ
1: ใช่
0: นั่นแหละบอกแล้วว่าไปจับกับGoogle แล้วนะไปจับมือกันแล้วนะต่อไปจะมีการพัฒนาที่มากขึ้น
1: กว่าเดิมแน่นอน
0: แน
1: ่
0: นอนนี่ในส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวที่ฝากคุณผู้ฟังกับประเด็นข่าวการเมือง มาต่อคนยังไม่จบสำหรับสว.กับกกต.เม
1: ื
0: ่อวานนี้คุณบรรดาสว.สว.ที่ต้องบอกว่าสมัครแล้วไม่ได้อ่ะรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนร่วมก็แล้วกันนะผู้ที่เห็นถึงความไม่ถูกต้องอะไรต่างๆมากมายคุณเมื่อวานนี้เขาก็รวมตัวกันเยอะเลยนะคุณเห็นไหมที่เขาไปไปยื่นหนังสือไปพูดคุยไปประ
1: ท้วงใช่ใช่
0: บอกว่าประท้วงได้ไหมล่ะ
1: ยัง
0: ยังไม่ประท้วงอีกนะ
1: ยัง
0: แต่คือเข้าไปเพื่อที่จะไปเสน
1: อ
0: ต่างๆว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ใช่
0: นะสำหรับสว.กับกกต.ยังไม่จบคุณ
1: ใช่
0: ยังไม่จบ
1: โดยเฉพาะแว่แว่ว่าถ้ากกต.ไม่รับอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือทางคปท.เขาจะมีการอย่างที่คุณบอกแหละจะมีการไปที่สำนักงานกกต.ใหญ่แหละไปมูลตัวกันน่ะไปประท้วงอย่างที่เราเข้าใจนั่นแหละนะครับขอสื่อลงทะเบียนล่วงหน้าคุมพื้นที่ชั้น2หากไม่ลงถือว่าสละสิทธิ์นะครับนี่เขาบอกว่าการประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับผู้กำกับการสถานีภูธรนครบาลทุ่ง2ห้องแล้วก็เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความเรียบร้อยบริเวณสำนักงานกกต.คุณภายหลังมีรายงานว่าวันพรุ่งนี้ 25กันยายนเวลา10นาฬิกานายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและกลุ่มคปท.เขาจะเดินทางมายื่นกกต.ให้ตรวจสอบกระบวนการเลือกสว.โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทุ่ง2ห้องได้เข้าตรวจตราความเรียบร้อยรอบอาคารรัฐประศาสนภักดีอาคาร B ตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาแล้วเพื่อดูมาตรการความเรียบร้อยและการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่จะเข้ามาติดต่อราชการเบื้องต้นจะมีเจ้าหน้าที่1กองร้อยมาดูแลบริเวณโดยรอบคุณก็เกี่ยวกับกกต.นี่แหละซึ่งทางสำนักงานประชาสัมพันธ์กกต.ก็ได้กำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยบริเวณชั้น2เช่นเดียวกันคุณก็ดูเรื่องวันพรุ่งนี้ใช่ไหมวันที่25กันยายนก็จะเพื่อเข้าปฏิบัติงานณห้องประชุม201และห้องผู้สื่อข่าวนะครับเกี่ยวกับกกต.ก็ยังไม่จบไม่สิ้นเนาะจะเคลียร์ยังไงก็คอยดูนะครับ
0: คือต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนแล้วก็บรรดาผู้ที่สนใจอ่ะคุณเขายังไม่ได้คำตอบที่แบบมันชัดเจน
1: ชัดเจนอ่ะ
0: นั่นแหละเพราะว่าคือกกต.ก็ตัดบทจบแล้ว
1: ใช่
0: ว่าไม่รับไม่ฟ้องฟ้องกี่คนอะไรว่ากันไป
1: ประมาณว่าไม่ผิดไม่มีหลักฐานไม่เพียงพอ
0: ในขณะที่พี่น้องใจมันไม่ใช
1: ่มันคาใจอ่ะ
0: ใช
1: ่
0: นะคราวนี้ก็เลยไม่จบไง
1: นะครับมาต่ออีกเรื่องนึงนะคุณเกี่ยวกับนี่เราไม่เคยคุยเลยเรื่องคนนอกที่มาอยู่ในประเทศไทยของเราคุณที่จะมาเป็นนายของพวกเราอีกในอนาคตอ่ะคุณตอนนี้ก็เป็นนายของบางคนแล้วนะแต่ต่อไปในอนาคตเขาบอกว่าอาจจะเป็นนายของประเทศไทยจะเป็นเจ้าของของประเทศไทยก็ได้ถ้าไม่รีบแก้ไขคุณ
0: ต้องบอกว่าเพราะอะไร
1: เพราะอะไร
0: เพราะว่านายบางคนนั่นแหละที่ยกให้เขาเป็นนายแล้ว
1: ถูกต้อง
0: ที่เป็นตัวแทนของเขาทำอะไรในหลายๆอย่าง
1: ใช่ก็ประโยชน์แค่ส่วนตัวเท่านั้นเองส่วนมากระดับนะโดยไม่มองถึงประชาพี่น้องประชาชนส่วนมากก็จะผลประโยชน์เข้าตัวเองเท่านั้นแหละนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นชาวอิสราเอลนะชาวอิสราเอลหรือชาวยิวอ่ะอยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยเรียกได้ว่าทั่วทั้งจังหวัดคุณบางจังหวัดเขาว่าเป็นเจ้าที่ละเป็นเจ้าของเป็นผู้ว่าว่างั้นเถอะ
0: คือบางจังหวัดน่ะเป็นของเขาหมดแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วทำไมไม่รู้กันเลยเหรอ
1: เออก็นั่นแหละกลายทำไมถึงกลายเป็นของเขาและเพิ่งจะรู้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคุณ
0: ใช่
1: เออ
0: และอย่างหนึ่งบัตรประชาชนมีบัตรประชาชนไทยได้ยังไงอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่มันก็ต้องก็นั่นแหละ มันยาวมากมันยาวมาก
0: แล้วถามว่าประชาชนไทยอ่ะอยู่ดีๆจะมีได้ไหมล่ะ
1: ใช่ใครเป็นคนออกให้มันก็ต้องหน่วยงานราชการอยู่แล้วคุณ
0: ก็บอกแล้วว่าถ้าพูดเรื่องเนี้ยยาว
1: ยาวก็กำลังจะบอกว่าดีนะที่รู้ตอนนี้ที่จะมาแก้ไขปัญหาตอนนี้อาจจะทันคุณ
0: คุณรู้แค่คน2คนในขณะที่มีเป็นร้อยนี่นะค
1: ือ
0: ค
1: ิ
0: ดว่าทันไหมล่ะ
1: นั่นแหละแต่ก็ยังดีนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเนี่ยท่านนายกสั่งฟันเนรเทศคนหนึ่งละคุณชื่อว่ายาคอบโอฮะยอนชาวอิสราเอลกลับประเทศต้นทางแล้วคุณก็ต้องมีหลักฐานอะไรเรียบร้อยว่าเขามาที่นี่ทำอะไรอะไรยังไงก็ถึงได้เนรเทศออกนอกประเทศก็เหมือนกับว่าเขานี่เป็นอะไรอ่ะคนที่จะมาบ่อนทำลายประเทศไทยของเราแน่นอนละก็ต้องฟันแหละนายฝั่งฟันคนเนี้ยออกนอกประเทศแล้วก็คือกลับประเทศของเขาซะแล้วตอนนี้นะครับ
0: กลับประเทศของเขาแต่ทางด้านของภรรยาเขาใช่ไหมก็ยังยื่นอุทธรณ์อยู่นะ
1: ยื่นอุทธรณ์อยู่ใช่ไหมว่าจะยังไงนะครับแต่กลับไปก่อนในเมื่อถูกในประเทศแล้วคิดว่าถ้าถูกในประเทศกันแล้วก็อาจจะเข้ามาประเทศของเราไม่ได้แล้วล่ะนะครับก็ตามคำสั่งในประเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเดินทางกลับประเทศอิสราเอลเรียบร้อยแล้วนะครับกรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากบุคคลต่างด้าวรายดังกล่าวมีพฤติกรรมหรือพฤติการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยนี่แหละ ศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนซึ่งอยู่ในข่ายที่สามารถดำเนินการเนรเทศออกไปนอกราชอาณาจักรได้ตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศปี2499ของประเทศไทยของเรานะคุณคือทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาศัยอำนาจของของไทยเรานี่แหละนะครับสั่งให้ในประเทศนายาคอฟโอฮะยอนออกไปนอกราชอาณาจักรและเจ้าพนักงานได้ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวจนแล้วเสร็จโดยส่งตัวกลับประเทศอิสราเอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่แค่คนเดียวเองเนาะถ้าเห็นเนี่ยเป็นหมู่บ้านเป็นอำเภอเลยของเขานั้นนะครับแต่ก็ทยอยกันไปเพราะว่าตอนนี้ทางไทยเราก็มีการเคลียร์กันอยู่นะไปคุยกับแกนนำของอิสราเอลว่ายังไงพอรู้ว่าตอนนี้รู้สึกว่าบางหมู่บ้านตรงนั้นก็เป็นของเขาหมดแล้วเป็นพอเป็นของเขาปั๊บคนไทยเราจะไปก็ลำบากก็ลำบากกลายเป็นเขาเป็นเจ้าของว่างั้นเถอะแต่ทั้งที่จริงแล้วเขาเป็นคนต่างด้าวเนาะแต่ก็มาครอบครองพื้นที่บ้านเรานะครับนี่ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันของประเทศไทยเรานะครับ
0: ไปกันที่เศรษฐกิจเลยนะคุณ
1: ครับ
0: เศรษฐกิจวันนี
1: ้ข่าวดี
0: ข่าวร้าย
1: ข่าวร้ายหรอข่าวดีพนักงานขึ้นค่าจ้างแต่วันนี้ที่คุณจะบอกข่าวร้ายคือ
0: น้ำมันขึ้น
1: น้ำมันขึ้นราคา
0: 75สตางค์คุณ
1: 8ว่า7
0: 85สตางค
1: ์85สตางค์
0: 75สตางค์แม่นดู
1: 75สตางค์
0: คือต้องบอกว่ามันช็อกแป๊บอ่ะ
1: เออ
0: คุณเมื่อวานน่ะดิฉันไปเติมตอนเกือบ2ทุ่ม
1: โชคดีนะ
0: แล้ววันนี
1: ้คุณก็ไม่ได้ใช้ดีเซลนี่หรือว่าใช้ดีเซลเขาขึ้นเช้านี้เฉพาะดีเซลนะ
0: จ้า
1: ใช่ไหมเออแต่เบนซินที่เราใช้แก๊สโซฮอลยังคงเดิ
0: ม
1: ใช่ไหม
0: แต่ต้องบอกว่าใครที่ไปเติมเมื่อวานก็แบบเออโชคดีนะฉันเติมแล้ว
1: ใช
0: ่แต่สำหรับใครยังไม่75สตางค์ต่อลิตร
1: 75สตางค์ต่อลิตรอ
0: ีกแล้วเหรอ
1: นั่นแหละ
0: ทำไมมันขึ้นไม่หยุดขนาดนี
1: ้เห็นแว่วๆว่าของต่างประเทศนั้นลงนะ
0: ลง
1: ใช
0: ่
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช
1: ่ลงตามข่าวว่าลงแต่ของเรานี่ขึ้น
0: เราขาดทุนตลอดคุณถ้าไม่ขึ้นนะไม่ได้
1: ไม่ได้
0: พลังงานอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ขึ้น
1: ถูกต้อง
0: ก็ต้องขึ้นไง
1: ใช่ไหม
0: แต่พี่น้องประชาชนก็อยู่ไม่ได้แล้วนะ
1: ใช่ของพูดถึงน้ำมันขึ้นราคาขึ้นอยู่แบบนี้ข้าวของที่เราใช้อยู่ก็ต้องขึ้นอยู่แล้วนะคุณแต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าขึ้นแล้วน้ำมันนะขึ้นลงใช่ไหมแต่ว่าถ้าของกินของใช้ที่เราใช้อยู่ตลอดอ่ะถ้าขึ้นเนี่ยมันไม่มีวันลงคุณ
0: จริง
1: ทำไมมันเป็นแบบนี้
0: เขาคิดยากไงคือขึ้นแล้วก็ขึ้นไปเถอะจะมาขึ้นลงให้คิดยากทำไม
1: เออก็เลยเนี่ยพี่มองว่าก็เลยบอกว่าตอนนี้สมัยเนี้ยคนค้าขายกันเยอะเป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่าคงไม่เกี่ยวใช่ไหมคุณคือเดี๋ยวนี้คือไม่รู้จะทำอะไรขายไว้ก่อนคุณขายของเล็กๆน้อยๆตามคนบ้านๆเนี่ยดูสิคนบ้านคุณไม่รู้แต่ว่าบ้านเราเนี่ยขายลูกชิ้นเยอะตอนเย็นๆเนี่ยคุณไม่รู้กี่เจ้าเด็กๆอ่ะเขาเล่นเหมือนกับเล่นไม่ได้ขายอะไรมากมายนะเพราะว่ามันไม่มีงานทำอ่ะอย่างน้อยค้าขายก็ถึงไม่ได้กำไรเยอะแยะมากมายก็พอได้กินลูกได้กินตรงนี้เขาคิดแบบนี้คุณก็แล้วพอขึ้นราคาของพึ่งราคาปั๊บคนขายก็ไม่ได้ลงราคาก็อาจจะได้กำไรตรงนั้นด้วยคุณ
0: นะ
1: คิดว่าแบบนั้นนะ
0: คุณบอกว่าแรงงานขึ้นใช่ไหม
1: ใช่ไม่พูดถึงถ้าแรงงานขึ้นค่าจ้างถือว่าเป็นข่าวดีใช่ไหมแต่ว่าถ้าน้ำมันขึ้นราคาคุณบอกว่าข้าวร้าย
0: คุณแรงงานขึ้นพอประกาศขึ้นยังค่าแรงงานนั่งราคาขึ้นข้าวของก็ขึ้นตามก็เลยอยากจะฟังว่าเมื่อไรล่ะที่ค่าราชการจะขึ้นบ้าง
1: จะขึ้นบ้างใช่ไหม
0: คือต้องบอกว่าจำไม่ได้แล้วว่าขึ้นล่าสุดเมื่อไหร่อ่ะ
1: เพราะมันนานแล้วไง
0: คุณจำได้ไหมล่ะ
1: จำไม่ได้ก็นานแล้วนะ
0: ในส่วนของแรงงานน่ะในส่วนของวันแรงงานน่ะคุณเขาจะมีการปรับกันทุกปีแรงงานน่ะเขาจะมีการปรับกันทุกปีนู่นนี่นั่นแต่ข้าราชการนั้นเงียบกริบ ให้คุณคุณลองย้อนดู
1: ย้อนดู
0: นึกออกไหมล่ะ
1: ใช่ใช่ไม่ออกไม่ออก
0: นึกไม่ออกจริงๆนะ
1: เออนานแล้ว
0: คือจะบอกว่าย้อนไปก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะตอนไหนอะ
1: ตอนไหนอะเออปีไหนอะไรแบบนี้แต่ว่าจำได้สมัยประยุทธ์ไหมตอนเริ่มต้นแรกๆอะตอนเป็นนายพ่อประยุทธ์เป็นสองสมัยไงแปดสมัยสองสมัยก็คือ8ปีใช่ไหมสองสมัย8ปีก็นั่นแหละคือต้นช่วงแรกๆอะ
0: แปดปีแล้วนี่เปลี่ยนนายกมาสามรอบแล้วคุณ
1: ตักรอบคนนั่นแหละก็อย่างที่คุณบอกอะจำไม่ได้แล้วว่าปีไหนไม่รู้
0: หลังจากลุงตู่คือพลเอกประยุทธ์ใช่ไหม
1: ประยุทธ์
0: ก็ยังมีคุณเศรษฐา
1: ใช่
0: คุณเศรษฐาแล้วก็มาคุณอุ้งอิงแล้วมา
1: อนุทิน
0: สามคนแล้วเด้อ
1: ใช่สามคนแล้ว
0: นะแล้วจะจำได้ตอนไหนล่ะคุณ
1: ใช่
0: เออนะก็ว่ากันไป
1: ก็เราถ้าเป็นไปได้เนาะขึ้นทักเล็กสักน้อยก็ได้นะคุณถือว่าเป็นของรางวัลข้าราชการน้อยๆแบบเราใช่ไหม
0: เนี่ยจะบอกว่านั่งตาปิ๊บปิ๊บแล้วเนี่ยไม่มีใครเห็นเลย
1: ใช่เวลาแจกของอะไรก็ได้ก็เปล่งงานนั่นแหละใช่ไหมพี่น้องประชาชนนั่นแหละเวลาแจกอะไร
0: ก็ส่วนมากข้อแรกที่เขาตัดก็คือข้าราชการ
1: ข้าราชการนั่นแหละ
0: คุณไปดูในส่วนของนี่ก่อนไหมประวัติศาสตร์ประเทศไทยคุณน้องเนเน่ไงเนเน่
1: เนเน่ชาวภูเก็ตบ้านเราใช่ไหมโอ้ใช่ไม่บอกไม่ได้แล้ว
0: กระหึ่มโลกผลนะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ชนะที่รับตำแหน่งคุณโอ้โหต้องบอกว่าก
1: ระหึ่มทั่วโลกเลยใช่ไหม
0: ไม่พูดไม่ได้นะเนี่ย
1: ใช่น้องเนเน
0: ่สาวน้อยจากภูเก็ตวัย16ปีแค่นั้นเอง
1: ใช่
0: คว้าแชมป์นะแล้วก็คว้าเงินรางวัลมาถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณ
1: ได้แล้วเหรอประกาศแล้วเหรอคุณ
0: ประกาศแล้วจ้า
1: ประกาศเช้านี้ใช่ไหม
0: วันนี
1: ้แปดนาฬิกาวันนี
0: ้
1: ไง
0: สำหรับแฟนชาวไทยค่ะเขาบอกว่าลุ้นข่าวดีกันพร้อมกันนะกับการประกาศผลGot Talent 2026ใช่ไหมคุณ
1: ใช
0: ่ Got Talent 2026
1: นิวยอร์ก
0: ใช่ซีซั่น21ที่ประกาศผลเช้านี้เขาแข่งเมื่อค
1: ื
0: น
1: เมื่อวานเมื่อวาน
0: นั่นแหละแล้วก็ประกาศผลเช้านี้ผู้ชนะรอบชิงชนะเลิศโ
1: อ
0: ้คือต้องบอกว่าหลังประกาศผลคุณเขาบอกว่าคนไทยทั้งประเทศนั้นเฮเลยสำหรับน้องเนเน
1: ่โอ้โหได้เขาใช่ไหมที่ลุ้นอยู่เพราะดูติดตามข่าวอยู่เหมือนกันใช่ไหมลุ้นอยู่เพราะเขาจะมีประกาศผลวันนี้เพราะเมื่อวานก็มีการโหวตอะไรใช่ไหมผลโหวตก็เขาบอกว่าคิดว่าคงไม่พ้นเน่เน่แน่นอน
0: คือต้องบอกว่าเมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนเขาบอกว่าผลโหวตของเน่เน่อยู่ที่
1: 95%
0: ก็เลยแบบคือ
1: เขาคิดว่า
0: เกือบ 100%
1: น่
0: ะแล้วก็เมื่อเช้านี้เขาบอกว่าตามคาดนะ
1: ตามคาดใช่ไหมโอ้โหนะครับกลายเป็นกระแสฮือฮาอีกครั้งเมื่อน้องเนเน่ชื่อเขาว่ารัติการอัมลอคุณใช่ไหมรัติการอัมลอหรือชื่อใครหลายคนรู้จักกันในชื่อของเนเน่โรยัลเด็กไทยวัย16ปีที่เดินลัดฟ้าจากบ้านเกิดจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรอบไฟนอลในรายการอเมริกา Got Talent ซีซั่น21อย่างที่คุณบอกผลก็ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเช้านี้คุณโอ้โหกระหึ่มโลกเลย
0: กระหึ่มโลกเลย
1: เพราะว่าข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวในประเทศนะเป็นข่าวโลกเลยอ่ะ
0: นะซึ่งต้องบอกว่าในการประกาศผลวันนี้คุณเขามีโชว
1: ์ใช่
0: โชว์วงร็อกระดับโลก
1: ร็อกระดับโลก
0: ลิงคินพาร์คคุณทันรู้จักปะ
1: ฝรั่งนี่ก็ถ้าฟังเพลงก็จะรู้แหละ
0: นี่เลยคุณเป็นวงร็อกที่ดิฉันอยู่ตอนปฐมอ่ะดิฉันจำได้วงนี้
1: อ่
0: ะต
1: ั้
0: งแต่อยู่ปฐมเป็นวงร็อกระดับตำนานเลยทีเดียวคุณ
1: นั่นแหละเขามีการไปโชว์ด้วยสลับการประกาศผลเช้านี้แหละตามข่าว
0: ซึ่งเขาบอกว่าน้องเนเน่ของเราก็ไม่ผิดคาด
1: แต่น้องเนเน่ก็ฝาดเพลงอะไรนะเกี่ยวกับอะไรเพลงเซเว่นอะไรสักอย่างนึง
0: ก็เป็นเพลงร็อกระดับตำนานเหมือนกัน
1: นั่นแหละระดับตำนานนะ
0: คือพอย้อนกลับไปคุณดิฉันน่ะดูน้องเนเน่ออกรายการหนึ่งช่อง Workpoint อ่ะตั้งแต่อายุ ยังไม่ถึง5ขวบมั้งตอนนั้นน่ะออกรายการเด็กอ่ะ
2: ครับครับโอ้โ
0: หของเดี๋ยวก่อนนะพี่ซุปอ่ะพี่ซุปคุณจักไหมเด็กๆจะเรียกพี่ซุปพี่ซุปอ่ะ
2: เออเขาเคยออกตั้งแต่อายุ5ขวบเอง
0: ประมาณทั้ง5ขวบ
2: ประมาณว่าเขานี่มีพื้นฐานเด็กๆแล้วใช่ไหม
0: ประมาณนั้นแหละแล้วก็ไปออกรายการซุปเปอร์เทนไหมคุณ
2: อ๋อตอนเด็กๆแหละ
0: น
2: ั่
0: นแหละนั่นแหละ
2: เด็กๆ
0: รู้สึกว่าจะซุปเปอร์เทนนี่แหละนะใช
2: ่ๆ
0: ช่องเวิร์กพอยต์ตอนวันเสาร์อ่ะแล้วก็คราวเนี้ยน้องก็บอกว่าเขาก็อยากจะเป็นแบบเนี้ย
2: เออความฝันเขา
0: คือแบบว่าโอ้โหทุกอย่างอ่ะคือเด็กก็ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยอ่ะนะมันก็มาด้วยความสามารถของเขาที่มีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงดีกว่า
2: ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
0: คือเขาก็มีพรสวรรค์ในตัวเขาอยู่แล้ว
2: เมื่อวานนั้นที่แบบที่เราเห็นในที่เขาประกวดอ่ะที่มีคณะกรรมการแล้วก็กรรมการคอมเมนต์แต่ละคนคุณก็โหดเทคะแนนสุดๆให้กับเขาว่าไม่เคยเห็นแล้วก็มีนักร้องมีประมาณว่าคนนักร้องร็อกคนหนึ่งสมัยก่อนอ่ะนะเขาไม่เคยเห็นเขาเห็นวันที่เขาแข่งเมื่อวานนี่แหละเขาเห็นปั๊บ
0: เขาลืมเลย
2: เขาว่าจะเป็น FC ของนี่เลยเขาบอกว่าโอ้โหมีความสามารถมากๆเลยน้องนีเน่เนี่ยสุดยอดสุดยอดแล้วก็เขาเทรู้สึกว่าเขาจะเทรางวัลด้วย
0: ก็ต้องบอกว่าพิธีกรไหมที่บอกว่า1ล้านดอลลาร
2: ์เป็น
0: ของคุณ
2: น
0: ่ะ
2: เป็นของเขา
0: อ่ะแล้วคือพอย้อนกลับไปไหมว่าเออก็ดูน้องนีเน่ตั้งแต่เล็กๆอ่ะที่เขามาออกรายการซุปเปอร์เทนใช่ไหมก็แบบ
2: โอ้
0: เห็นไหมมันมี
2: ตั้งแต่เด็กแล้ว
0: ใช่ด้วยความรัก
2: ด้วยความรักของเขาใช่
0: แต่ต้องเข้าใจนะเขามันมีแบบมีพรสวรรค์ในตัวแต่ก็ต้องมาด้วยพรแสวงของเขาด้วยนะอันนี้จะต้อง
2: แล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องสนับสนุนด้วย
0: สุด
2: นี่พ่อแม่ของเขาไปที่ไหนตามไปทุกที
0: ่พ่อแม่ทุ่มสุดชีวิตเอาจริง
2: จริงจริง
0: นี่แหละก็บอกว่า
2: สำเร็จเลยนะเออจากที่พ่อแม่สนับสนุนตั้งแต่เยาว์วัยตั้งแต่เด็กๆตอนนี้น้องเนเน่วัยแค่16ปีประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็ครั้งนี้รู้สึกว่าถ้าได้คุณได้แชมป์ใช่ไหมได้รางวัล
0: 1ล้านดอลลาร์
2: 1ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณไทยเราเห็น32ล้านบาทประมาณประมาณ32ล้านบาทแล้วก็นี่รางวัลแล้วก็ที่เขาสนับสนุนอีกล่ะที่คนนู้นให้หมื่นหนึ่งคนนี้ให้เพราะว่าเขาชื่นชอบกับความสามารถของเขาอะ
0: แล้วก็เรื่องการเดินทางเรื่องของการเป็นอยู่ต่างๆคุณเดินทางค่าเครื่องบินก็เท่าไหร่แล้วล่ะค
2: ่
0: าที่พักเอ่ยค่าอาหารการกินนี่ก็ว่ากัน
2: ก็กลายเป็นว่ากระแสทั่วโลกอีกคนนึงแหละของไทยเราหลังจากที่ผ่านมาก็เนาะนักร้องที่ระดับโลกบ้านเราก็คือลิซ่าลิซ่าใช่ไหม
0: ใช่
2: ก็ตอนนี้ก็เป็นดังทั่วโลกไม่ค่อยกลับไทยเท่าไหร
0: ่คือต้องบอกว่าผมบอกว่าลิซ่าใช่ไหมตอนนั้นจำได้ไหมลูกชิ้น
2: อ
0: ะลูกชิ้นที่บุรีรัมย์อะอะไรลูกชิ้นอะไรยืนกินเหรอ
2: ใช่ใช่
0: โอ้โหดังกระหึ่ม
2: ดังกระหึ่มเลย
0: แค่ลิซ่ากินลูกชิ้น
2: แค่ลิซ่ากินลูกชิ้นใช่เพราะว่าคนโลกคนของโลกคุณลิซ่าเอ๋ยแล้วก็อีกคนนึงชื่ออะไรอ่ะเกี่ยวกับเนเน่ไม่ใช่เนเน่ก่อนๆน่ะที่ดำๆเล็กๆหน่อยที่ไปกินข้าวเหนียวมะม่วง
0: อ๋อ
2: ไปคนนึงคนนึง
0: เดี๋ยว
2: คนนั้นใช่มั้ยก็ดังเหมือนกัน
0: ข้าวเหนียวมะม่วง
2: อเมริกาเหมือนกันแหละที่เขาไปโชว์กินนั้นอะไรนะ
0: ข้าวเหนียวมะม่วง
2: ข้าวเหนียวมะม่วงทำให
0: ้ว่าคุณบอกข้าวเหนียวมะม่วงยังจำได้เลย
2: นั่นแหละรู้สึกผู้หญิงตัวเล็กๆอ่ะนะตัวดำๆหน่อยเชื่ออะไรแล้วไม่รู้กำลังจะบอกว่าคือระดับประเทศของประเทศไทยของเราที่ไปช่างชื่อเสียงในต่างประเทศแล้วก็ทำให้ไทยเราก็ได้รับชื่อเสียงด้วยใช่ไหมว่าความสามารถของเด็กไทยเราก็ไม่แพ้ชาวต่างประเทศคุณทุกๆเลยทุกๆเรื่อง
0: ไปต่างประเทศกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวเรายังมีเรื่องราวคุยกันยาวๆ
2: ยาวๆใช่ไหม
0: ไปต่างประเทศค่ะไปประเทศไหนดีคะ
2: ประเทศไหนดีคะ
0: ไปประเทศไหนดีคะ
2: ไปที่เม็กซิโกเกี่ยวกับชายการใช้โทรศัพท์คุณยังไงข่าวนี้
0: คือต้องบอกว่าตอนนี้หลายๆประเทศเขามีการระงับใช้โทรศัพท์ในเด็กอายุต่ำกว่า15ปี
2: 15ปี
0: และล่าสุดก็มีหลายประเทศใช่ไหมคุณ ที่เขาก็ได้มีการประกาศเป็นอย่าง
1: เป
0: ็
1: นทางการ
0: ซึ่งล่าสุดเม็กซิโกค่ะก็ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วเช่นเดียวกัน
1: ไม่ให้เด็ก
0: ใช้โทรศัพท์
1: แ
0: ล้วก็แท็บเล็ตอะไรต่างๆเหล่านี
1: ้
0: นะเพราะว่ามันมีผลกระทบคุณต่อสมองต่อสมองต่อการพัฒนาการของเด็กนะต่อเขาเรียกว่าอารมณ์ต่างๆเหล่านี้มันมีผลกระทบหมดเลยแต่ในส่วนของประเทศไทยพ่อแม่ผู้ปกครองเอาลูกเงียบๆหน่อยแล้วก็แม่ก็นั่งเล่นคุณรู้ไหม
1: ใช่ใช
0: ่คือ
1: แม่จะทำงานไงเดี๋ยวลูกก็ไปยุ่งกับแม่อีก
0: กวนอย่างนั้นแหละ
1: กวนอีก
0: ก็ส่งโทรศัพท์ให้นี่เป็นสิ่งที่ผิดมาก
1: ๆใช่ใช่นะครับซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกนะเม็กซิโกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของเม็กซิโกบอกว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อดูแลสุขภาพจิตส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาการของเด็กและเยาวชนรวมถึงให้ช่วยให้มีสมาธิและปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวข้างมากขึ้นคุณเกี่ยวกับมือถือนะครับก็ตอนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองก็คือแบ่งเวลาสักนิดนึงเนาะให้ลูกนั้นเล่นโทรศัพท์อ่ะไม่ใช่ว่าตลอด24ชั่วโมงอันนี้ก็ไม่ดีนะครับซึ่งประเทศอื่นเขาระงับการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในโรงเรียนทั่วประเทศแล้วเกือบทั้งประเทศแล้วนะแต่ประเทศของไทยของเราก็อย่างจะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเด็กประถ
0: ม
1: บ้านเราครูให้นำโทรศัพท์ไปเมื่อวาน
0: อ
1: ะแต่ว่าไม่ใช่ทุกวันนะเขาว่าเพราะว่าจะสอบทางโทรศัพท์ออนไลน
0: ์
1: เขาครูจะสอนเขาจะลิงก์ข้อสอบในโทรศัพท์แล้วก็ให้เด็กจะทำในข้อสอบเนี่ยเมื่อวานในพอพูดถึงโทรศัพท์ใช่ไห
0: ม
1: นี่เด็กประถมเองเด็กกำลังคิดอยู่นะสนทนากับพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยกันอะไรบอกว่าเออทำไมต้องเอาโทรศัพท์ไปด้วยทำไมไม่สอบแบบ
0: กระดาษ
1: กระดาษอะไรประมาณนี้ก็เลยผู้ปกครองก็ถามถ่ายคุณครูว่าตกลงยังไงมีสอบแบบนี้ไหมอะไรแบบนี้แล้วก็มีปัญหาอีกพอปาไปปั๊บเด็กใครจะมีโทรศัพท์ของตนตัวล่ะ
0: ส่วนใหญ่เด็กๆก็จะใช้โทรศัพท์ของพ่อแม่ใช
1: ่ความแป๊บๆอะไรประมาณนั้นใช่ไหมพ่อแม่เราก็ไม่อยากจะซื้อให้เด็กเพราะถ้าซื้อเขาก็เล่นตลอดนะแม่
0: คือเด็กวัยเรียนอ่ะยังไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์เป็นของตัวเอง
1: ถูกต้อง
0: โอ้ยถ้ามีไม่ต้องพูดถึงเลยคุณเอ้ยนี่ขนาดของพ่อแม่นะวางไม่ได้เลยนะ
1: วางไม่ได้เลยใช่
0: พ่อแม่วางปุ๊บเนี่ยหยิบละต้องบอกใจเย็นลูกใจเย็นก่อนลูกใจเย็นแป๊บนึงนะนี่แม่วางแป๊บเลยพอวางปุ๊บลูกหยิบปั๊บมันไม่ได้นะ
1: นั่นแหละก็เลยแบบว่าเออแล้วครูเนี่ยคือพ่อแม่ปกครองก็ตอบมาหลายๆคนแต่ก็เขาบอกว่าแล้วโทรศัพท์อ่ะพอจะซื้อใหม่มันก็แค่จะสอบคร
0: ั้
1: งเด
0: ีย
1: ววันเดียวซื้อลงทุนถึงขนาดนั้นเลยเหรอบางคนก็มีโทรศัพท์เก่าๆก็ต้องไปใส่ซิมเพราะว่าจะต้องมีเน็ตเขาครูบอกว่าต้องมีเน็ตด้วยเอาทีนี
0: ้ในส่วนตัวตัวเองนะถ้าสอบอ่ะดิฉันชอบเป็นกระดาษ
1: ใช่
0: เพราะอะไรรู้ไหมเราอ่านละรอบแรกคือด้วยความอาจจะด้วยความไม่ฉลาดของตัวเองก็ได้อันนี้ยกตัวอย่างตัวเองนะ
1: ครับ
0: คือถ้าเราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจฉันผ่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวฉันค่อยกลับมาใหม
1: ่ใช่แบบนั้นแหละ
0: แต่ถ้าเหมือนกับเราอ่านข่าวอ่ะเราก็ยังชอบอ่านในกระดาษ
1: ใช่
0: เพราะว่ามันรู้สึกว่าอ่านในกระดาษ
1: ความคล่องนะ
0: แต่ถ้าอ่านในมือถ
1: ือ
0: หร
1: ือ
0: ว่าในคอมพิวเตอร์อะไรต่างเราก็ต้องแบบสไลด์ไปด้วยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่สไลด์ไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวอ้าวหายวับอ้าวหายแล้ว
1: ใช่อ
0: ะไรประมาณนี
1: ้ใช่เราทำงานด้านนี้เรารู้แหละว่าใช่ไหมมันผลกระทบอ่ะ
0: ถูกต้องก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเป็นกระดาษไม่ได้หรอ
1: เออนั่นแหละ
0: จริงจริงจนก็ชอบกระดาษนั่นแหละนะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าเราจะได้อ่านค่อยๆอ่านทีละตัวค่อยๆทำความเข้าใจไปอันนี้อาจจะด้วยความไม่ฉลาดของตัวเองก็ได
1: ้ก็ได้แต่ก็เราในแง่บวกก็ประมาณคุณครูก็อยากจะสอนให้เด็กรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยนี้อะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ถือข้อดีแต่ส่วนมากก็พ่อแม่ปกครองตามที่เขาเนี่ยตอบในไลน์กลุ่มนะบอกว่าคือบางคนก็โอเคแหละเขายินดีใช่ไหมแต่
2: เราต้องดูในหมู่มากอ่ะส่วนมากคือแล้วใช้โทรศัพท์แค่วันเดียวต้องซื้อซิมแล้วก็ครูบอกว่าซื้อไปโทรศัพท์แล้วก็ Wi-Fi ของที่โรงเรียนมีแล้วก็ลูกเขาพาไปแล้วไม่ได้ไปซื้อซิมทีแล้วก็พอไปใช้โทรศัพท์คนใครเยอะคุณ
0: ก็หมุนเป็นลูกค้าอย่างนั้นแหละ
2: ลูกบอกว่าใช้ไม่ได้ที Wi-Fi ของโรงเรียนแต่ครูแก้ไขปัญหาด้วยเขาให้เขาบลูทูธของครูหรือเปล่
0: า
2: ทำให้โทรศัพท์ทำให้ใช้ได้และเด็กบางคนก็ไม่มีก็ไม่ได้พาไปก็คือกลายเป็นว่าแทนที่จะสอบทีเดียวในเวลาเดียวกันกลายเป็นว่าทีละคนคนนี้แล้วเปลี่ยนโซนนี้คนนี
0: ้บางครั้งเทคโนโลยีก็ไม่ได้แก้ปัญหานะคุณ
2: ต้อง
0: บางครั้งเทคโนโลยีก็ไม่ได้แก้ปัญหาในหลายๆเรื่อง
2: ใช่ใช่
0: คือในขณะที่ประเทศอื่นเขารณรงค์ไม่ให้เด็กนั้นเล่นโทรศัพท์แต่ในขณะที่เรา
2: เนี่ยคือสอนให้เด็กเรียนรู้ในโทรศัพท์
0: ไม่ต้องกลัวหรอก
2: ใช่ใช่
0: ไม่ต้องกลัวว่าเด็กจะเล่นไม่เป็นอ่ะจริงจริง
2: จริงจริง
0: แล้วคุณดูสิเด็กเราสอนไม่ล่ะเล่นโทรศัพท์เราสอนปะล่ะ
2: ให้ดูเท่านั้นเอง
0: เก่งกว่าเราอีก
2: จะบอกว่าเด็กเนี่ยที่อยู่เบบอกอีกเนี่ยไม่ใช่เด็กเดินได้เลยนะเด็กที่ยังเนี่ยยังนอนอยู่เลย 2-3 เดือนก็โทรศัพท์แล้วนะเพราะว่าพ่อแม่เขาจะทำงานยังจะไปซักผ้าบางทีก็ให้เด็กดูอะไรแบบนี้เนี่ยคือหัดตั้งแต่เด็กแล้วแหละ
0: นี่แหละ
2: ก็พอเขารู้เรื่องสักทีนึงนะเด็กก็อยากจะได้จะใช้โทรศัพท
0: ์ไม่ต้องสอน
2: ไม่ต้องสอน
0: เขาเป็นเองอ่ะดูเด็กๆรุ่นเนี่ยอ่ะสอนไหมล่ะดูลูกสาวคุณน่ะคุณสอนไหมเล่นโทรศัพท์
2: ไม่ได้สอนไม่ได้สอน
0: แล้วเก่งกว่าคุณไหม
2: ได้เก่งกว่าเราเขาเรียนรู้เองไง
0: ถูกต้องเด็กสมัยนี้เขาเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีค
2: ่
0: ะ
2: ใช่
0: ไม่ต้องสอนเขาก็เป็น
2: ใช่ก็กำลังจะบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะระดับประถมอย่าพึ่งเลยดีกว่าก็ขอให้ระดับมัธยมขึ้นไปอ่ะนะฝึกเขาไว้เดี๋ยวถ้าไม่ฝึกก็ล้าหลังเขาก็ไม่ได้แต่ว่าแบบนี่แหละปัญหาม
0: ันยังเล็กเกินไป
2: ยังเด็กอยู
0: ่นะก็ว่ากันไปอ
2: ่
0: ะไปต่อที่ไหนดีคุณ
2: อีกข่าวนึงใช่ไหมอีกข่าวนึงก็อเมริกาน้ำท่วมคุณเขาว่าประกาศเตือนความเสี่ยงน้ำท่วมและเกิดดินถล่มตามแนวชายฝั่งแปซิฟิกของเม็กซิโกจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนโปโลซึ่งทวีความรุนแรงถึงระดับสูงสุดคุณเม็กซิโกเช่นเดียวกันนะคุณก็พายุเฮอริเคนโปโลที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเมืองซีอัวตาเนโฮรัฐเกเรโรของเม็กซิโกไปทางใต้ประมาณ325กิโลเมตรซึ่งพายุนี้เขาว่ามีความรุนแรงระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดด้วยความเร็วลมสูงสุด265กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือเป็นหนึ่งพายุที่รุนแรงที่สุดในมหาสมุทรแปซิฟิกในรอบหลายทศวรรษนะครับซึ่งเขาบอกว่าพายุลูกดังกล่าวจะไม่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแต่พื้นที่บริเวณชายฝั่งของเม็กซิโกเสี่ยงเผชิญลมแรงฝนตกหนักและคลื่นสูงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่
0: ม
2: ทำให้ทางการเม็กซิโกระงับการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวและสั่งปิดท่าเรือในรัฐเกเรโรและมิโชอากันของเม็กซิโกก็ถือว่ารุนแรงไงกันไว้ก่อนถ้าไม่มาก็คือปลอดภัยแต่ว่าถ้ามาเราก็มีเขามีการเตรียมความพร้อมแล้วนะครับสั่งปิดท่าเรือสั่งปิดโรงการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบกับนักเรียนคุณอันนี้ยังไม่มาเนี่ยคือเตือนไว้ก่อนเพราะว่าสมัยเทคโนโลยีสมัยนี้เขามีการเตือนก่อนใช่ไหมว่าฝนจะมาลมจะมาคลื่นจะมานี่แหละคือเขาเรียกว่าคือสมัยนี้เขาสามารถที่จะคาดเดาล่วงหน้าก่อนได้คุณการคือความรู้ความสามารถของมนุษย์เราอะแต่ละปีก็มีการพัฒนาขึ้นใช่ไหมคุณ
0: พัฒนาพัฒนานะ
2: เดินพัฒนาจริงๆก็ที่ทำงานอะเราไม่ต้องดูที่อื่นดูที่เราของบ้านเราที่เราก็ถือว่าย้อนอะไรก็ล้านหลังกว่าที่อื่นอยู่แล้วแต่เมื่อก่อนนั้นเราก็ไม่ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เราจะใช้เครื่องพิมพ์ดีดแต่กว่าจะงานพอสมัยนี้คอมพิวเตอร์พอคอมพิวเตอร์ตอนนี้ก็มีระบบนู่นนี่นั่นอินเทอร์เน็ตต่อไปก็จะไม่ให้จางใช้กระดาษก็มีการส่งงานอะไรกันในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคุณยิ่งตอนนี้เนี่ยความสะดวกสบายถ้าคุณอยากจะไปต่างประเทศ การจองบัตรอะไรนะหัวตั๋วเครื่องบินเนี่ยคุณตั๋วเครื่องบินก็จอง
3: ในแอป
2: ในแอปคอมพิวเตอร์เหมือนกันแหละจองนะครับคุณไม่ต้องไปซื้อที่สำนักงานหรือไม่ต้องซื้อที่หน้าเคาน์เตอร์สำนักงานเครื่องบินละแม้กระทั่งจะไปต่างประเทศเพราะว่าตอนนี้อย่างที่พี่กำลังโครงการจะเดินทางคุณทางผู้ประกอบการบอกว่าเออเรื่องบัตรนั้นไม่เป็นไรตั๋วนั้น
3: ให้
2: เง
3: ิน
2: เดี๋ยวให้เขาซื้อเขาจองอะไรเดี๋ยวเขาส่งทั้งนู้นทั้งนี้ทั้งนั้นโดยไม่ต้องเดินทางไปหรอกเขาจัดการเองนี่แหละจะบอกว่าเทคโนโลยีสมัยนี้มันให้ความสะดวกคุณก็เลยทำให้ความสะดวกนี้ไม่ใช่เฉพาะพวกเรานะที่ดีๆกันความสะดวกนี้ก็ไปถึงอะไรนะคอนเซนเตอร์ด้วยผู้ไม่หวังดีก็สะดวกเช่นเดียวกันคุณใช่ไหม
3: นะไปต่อกันด้วยในส่วนของข่าวกีฬากับการแข่งขันเอเชียนเกมคุณเมื่อวานนี้ดิฉันนั่งไม่ติด
2: อย่าบอกว่าคุณเศร้านะ
3: เศร้า
2: เสียใจนะ
3: เสียใจนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ากับการแข่งขันเอาแบดมินตันก่อนเมื่อวานนี้แบดมินตันประเภททีมชายนะซึ่งต้องบอกว่าก็แข่งกันเราก็เมื่อวันนี้นะทีมชายก็คือมือหนึ่งเดียวก็คือน้องวิวชนะก่อน
2: ครับ
3: แล้วก็พอมาชายคู่เราแพ้แล้วก็มาเดี่ยวมือสองเราก็แพ้นะก็ต้องบอกว่าเราก็คว้าเพียงแค่เหรียญทองแดงนะสำหรับแบดมินตันทีมชายนะแบดมินตันทีมชายก็บอกว่าได้แค่ทองแดงอ่ะก็แต่ก็น้องๆก็ทำเต็มที่แล้วล่ะนะพอมาคุณรู้ไหมนั่งไม่ติดกับยกน้ำหนัก
2: ยกน้ำหนักอีก
3: ยกน้ำหนักเมื่อวานนี้ค่ะน้องออยสุรจนาคำเบ้าโอ้โหคุณเอ้ยลุ้นกันสุดๆฉันนั่งไม่ติดจริง
2: ๆ
3: เพราะว่าอะไรคือเกือบแล้วอะเราเกือบอ่ะคุณ
2: เกือบจะได้แล้ว
3: เกือบจะได้เหรียญเงินเพราะว่าอะไรจีน
2: เ
3: นี่ยทำให้เราชื่นใจเพราะจีน
2: เ
3: นี่ยยกครั้งที่สองไม่ผ่านเราก็แบบลุ้นละ
2: ลุ้นละลุ้นละมีสิทธิ์ละ
3: ใช่แต่สุดท้ายครั้งที่สามของจีน
2: อ
3: ่ะจีนยกน้ำหนักมากกว่าครั้งที่สองแล้วดันยกผ่าน
2: ดันยกผ่าน
3: คุณรู้ไหมทำให้น้องออยสุรจนาคำเบ้านั้นได้เพียงแค่เหรียญทองแดงเมื่อวันนี้ลุ้นกันสุดขีดคือต้องบอกว่าการยกครั้งที่3ของน้องออยอ่ะก็เรียกน้ำหนักแบบเกทับเลยคือจาก119เป็น127อ่ะคุณคือเรียกได้ว่าฉันทุ่มสุดตัวแล้วจริงๆ คือถ้าได้ก็คือฉันได้เหรียญทองเงินแล้วคุณเสียดายมากๆนะเรายกคือเราเรียกน้ำหนักอาจจะโหนไปนิดนึงแหละโอเคก็ไม่ได้ก็ได้เป็นแค่เหรียญทองแดง

0: ุลนะก็ชกกันหลายคู่เหมือนกันเมื่อวานนี้นะในส่วนของอะไรนะวีรพลจงจอหออ่ะอันนี้เมื่อวานนี้ก็พ่ายไปนะก็อีกคนนึงอ่ะก็ผ่านนะชนะบังคลาเทศไปเข้าสู่รอบต่อไปก็คือต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็มีหลายชนิดกีฬาให้ลุ้นกันแล้วก็เมื่อวันนี้คุณนะอีกหนึ่งเหรียญทองแดงของเราก็คือจากคาราเต
1: ้คาราเต
0: ้คาราเต้ชายน้ำหนัก84กิโลกรั
1: ม
0: บอกเลยว่าเป็นนักกีฬาของกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยคุณ
1: คาราเต้นี่นะ
0: ถูกต้องค่ะสำหรับนายธีรวัฒน์คลังทองว่าน้องแม็กซึ่งเป็นพนักงานราชการของกองบัญชาการกองทัพไทยคุณก็ได้ไปแข่งเป็นตัวแทนของกองทัพไทยอ่ะนะไปแข่งในฐานะทีมชาติก็ไปคว้าเหรียญทองแดงคาราเต้ประเภทต่อสู้ชายมานะรุ่น84กิโลกรัมโดยการชนะดาเนียลจากอินโดนีเซียก็ทำให้ได้ที่3นะคว้าทองแดงมาครองในเอเชียนเกมครั้งนี้ซึ่งในด้านของกองบัญชาการกองทัพไทยก็แสดงความยินดีกับน้องแม็กธีรวัฒน์คลังทองในครั้งนี้ด้วยค่ะนะนี่ในส่วนของคาราเต้ก็ได้เหรียญทองแดงเช่นเดียวกันสำหรับในส่วนของหลายๆชนิดกีฬาเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าแข่งกันเยอะเมื่อวานนี้เราก็ได้มาจากอะไรนะขี่ม้าเหรอ
1: ขี่ม้าก็ได้ประเภททีม
0: ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าสำหรับตอนนี
1: ้
0: สรุปเหรียญเอเชียนเกมนะ
1: ได้เท่าไหร่เรา
0: อยู่อันดับ5ของตาราง
1: อันดับ5ของตาราง
0: อันดับ5ของตารางนี่คือเมื่อวันที่23กันยายนเวลา18นาฬิกานะ
1: ก็คือเมื่อวาน
0: เมื่อวาน18นาฬิกาค่ะเรามันอยู่อันดับ5ของตารางมี5ทอง3เงินและ4ทองแดง5ทองจากไหนบ้างนะ5ทองก็ต้องมากับบ็อกเซียนะมาจากขี่ม้าแล้วก็เหรียญเงินนั้นก็มาจากขี่ม้านะมีจากเป้าบินอะไรเหล่านี
1: ้
0: นะคือต้องบอกว่าเราตอนนี้อยู่อันดับ5ของตาราง
1: รู้อันดับ5ของตารางแล้ว
0: อันดับ1
1: น่าจะจีนค่ะอ๋อจีนใช่ไหม
0: จีน47ทอง20เงิน10ทองแดง
1: อ
0: ันดับ2นั้นญี่ปุ่นทิ้งห่างมาก
1: ๆ
0: 15ทอง24เงิน26ทองแดง อันดับ3เกาหลีใต้ค่ะ
1: โอ้เกาหลีใต้ก็เนาะ
0: 8ทอง8เงินแล้วก็24ทองแดงอันดับ4คาซัคสถาน7ทอง4เงิน7ทองแดงแล้วก็อันดับ5เป็นไทยซึ่งต้องบอกว่าเรานั้นเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียอยู่นะ
1: อันดับหนึ่งของเอเชียนะ
0: จากการแข่งขันในครั้งนี้แล้ววันนี้คุณวันนี้นี่พลาดไม่ได้นะเพราะว่าในส่วนของวันนี้มีการแข่งขันเข้มข้นและเกิดนะมาดูในส่วนของมวยเดี๋ยวก่อนตะกร้อชายชุดตะกร้อทีมชายชุดวันนี้เดี๋ยวก่อนนี่ฉันดูรายละเอียดสักครู่
1: รายละเอียดสักครู
0: ่นะในส่วนของวันนี้เราเชียร์ใครบ้างคนไปดูกันที่7โมงวันนี้นะทีมชุดชายตะกร้อทีมชุดชายคุณไทยเจอญี่ปุ่นแล้วก็10นาฬิกา30นาทีค่ะมวยสากลรุ่น51กิโลกรัมรอบ16คนนะซึ่งไทยเจอกับอุซเบกิสถานค่ะน้องจุธามาศน้องเอ็มจุธามาศรักสัตว์เนาะแล้วก็11นาฬิกา30นาทีเราไปลุ้นเหรียญทองค่ะกับยกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายน้องเวฟธีรพงศ์ศิลาชัยนะแล้วก็12นาฬิกาค่ะตะกร้อทีมชุดหญิงรอบรองชนะเลิศไทยเจอเจ้าภาพญี่ปุ่นค่ะ
1: ญี่ปุ่น
0: และ15นาฬิกานะก็มีว่ายน้ำคุณว่ายน้ำก็มีทั้งฟรีสไตล์ผีเสื้อกบผลัดฟรีสไตล์อู้ยเนี่ยว่าหลายนะมีหลายอย่าง
1: ใช
0: ่แล้วก็วันนี้นะกับการแข่งขันกรีธารอบคัดเลือกเป็นวันแรก
1: กรีธาเป็นวันแรกเอง
0: กรีธารอบคัดเลือกก็มี100เมตรหญิง100เมตรชายซึ่ง100เมตรชายนั้นเราก็มี

0: องบิวภูริพลบุญสอนนะก็ต้องลุ้นกันค่ะวันนี้เชียร์กันยาวๆเชียร์กันให้สนุกกับเอเชียนเกมครั้งที
1: ่
0: 41ใช่ไหมคุณ
1: ใช
0: ่นะที่ญี่ปุ่นค่ะต้องบอกว่าเราก็มีความหวังว่าเราไปครั้งนี้เรามันจะคว้ามาได้ทั้งหมด15เหรียญทองจะได้หรือไม่นะอยู่ที่แรงใจคนไทยทั้งประเทศ
1: ใช่แล้วก็อยู่ที่ความสามารถของน้องๆ นักกีฬาที่ไทยเราส่งไปนะครับ
0: นะคือต้องบอกว่าเราก็ลุ้นกันสุดฤทธิ์สุดเดชคุณต้องบอกเลยเชียร์อย่างแบบนั่งไม่ติดดิฉันบอกเลยถ้ามีกล้องวงจรปิดทุกคนจะบอกว่าดิฉันคงจะบ้าไปแล้วจริงคุณ
1: ใช่ไหม
0: คือแบบบอกเลยดิฉันเลยไม่กล้าจะเชียร์ที่ไหนต้องเชียร์ที่บ้านเท่านั้น
1: ใช่ไหมเออต้องเชียร์อยู่คนเดียวด้วยใช่ไหมคุณ
0: เออไม่มีคนเชียร์ด้วยก็ได
1: ้ใช
0: ่แต่บอกเลยว่าสุดใจจริง
1: ๆ
0: เชียร์จนต้องบอกว่าแม่ตัวเองอ่ะบอกว่าเนี่ยเขาแบ่งเงินรางวัลให้เยอะคุณนึกออกไหมล่ะ
1: ไม่ต้องมาทำมากินอะไรแล้วใช่ไหมอยู่หน้าจอทีวีได้แหละ
0: เนี่ยถ้าเขาชนะเขาแบ่งเงินรางวัลให้เธอด้วยหรือเปล่า
1: อ
0: ะไรประมาณนี้แต่บอกว่าฉันเชียร์สุดใจเพราะว่าฉันรักเขาฉันเชียร์เขาฉันรักประเทศไทย
1: ฉัน
0: จะต
1: ้
0: องเชียร์คนไทยฉันเชียร์สุดใจเลยทีเดียว
1: ใช่ไหมก็เชียร์กันต่อไปนะครับยังมีอีกหลายวันเพราะว่าเอเชียนเกมครั้งนี้ไปจนถึงวันที่4ใช่ไหม4ตุลาคมนะครับ
0: ซึ่งเอเชียนเกมครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่20แล้วนะญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าในฐานะเจ้าภาพเขาก็พยายามทำให้ดีที่สุดแต่ก็มีมากมายนะมีต้องบอกว่าไม่ค่อยจะสมูทเท่าไหร่นะ
1: คือธรรมดาอยู่แล้วใครเป็นเจ้าภาพมันจะต้องมีข้อดีข้อเสียว่างั้นเถอะก็พอข้อดีก็โอเคต่อไปก็จะได้ทำกันต่อไปข้อที่ตำหนิถูกประเทศอื่นๆตำหนิใช่ไห
0: ม
1: ว่าบริการไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็ปีต่อไปถ้าเป็นเจ้าภาพอีกก็ได้แก้ไขคุณแล้วก็นักกีฬาวอลเลย์ไทยของเรากลับบ้านแล้วใช่ไหมคุณ
0: ใช่ถึงเมื่อวานนี
1: ้ถึงเรียบร้อยแล้วใช่ไ
0: ห
1: ม
0: โอ้โหสนามบินแทบแตกสนามบินแทบแตกจ้ะเพราะว่าโอ้โหแฟนๆวอลเลย์บอลเนี่ยเขาไปรับกันเยอะมากคุณนะ
1: ครับครับ
0: ทุกคนก็กลับมาด้วยความภู
1: ม
0: ิ
1: ใจ
0: กับเหรียญทองแดง
1: เหรียญทองแดงนะครับปีนี้เอเชียนเกมเหรียญทองแดงปีที่ไหนแล้วครั้งที่ครั้งที่4ใช่ไหม
0: ปีแล้วก็คงจะได้แค่ทองแดงนั่นแหละ
1: ใช่ไหม
0: นะเพราะว่า1ก็จีน
1: 2ก็ญี่ปุ่นไม่ปีนี้ที่เราคาดเดากันว่าถ้าเรารอบรองชนะเลิศอ่ะ
0: ถ้าเราชนะจีนได้อ่ะ
1: ชนะจีนแต่ว่านี่เราอยากจะให้คู่กับญี่ปุ่นน่ะ
0: คือถ้าเราชนะจีนเราเข้าชิงไง
1: เข้าชิงไง
0: จีนก็บอกว่าฉันไม่ให้เธอหรอก
1: แต่ว่าตอนนั้นแหละตอนที่จับคู่เรากับจีนน่าจะจับคู่เรากับญี่ปุ่นถ้าเราคู่กับญี่ปุ่นเราก็สามารถที่ไปรอบรองได้อะ
0: แล้วก็พอมีลุ้นใช่ไหม
1: พอมีลุ้นไง
0: คนหลายคนบอกว่าทำไมจีนนี่เก่งเหลือเกินกีฬาชนิดไหนชนิดไหนก็จีนได้เหรียญทอง
1: จริงจีนเนาะจีนเก่งๆ
0: ใช่ไห
1: มถ้ากีฬาเอเชียนเกมแบบนี้จีนทุกครั้งเลยแหละ
0: คือต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันกีฬาอาอย่าว่าเอเชียนเกมเลย
1: ใช
0: ่โอลิมปิกอะ
1: โอล
0: ิ
1: มป
0: ิกที่เป็นกีฬาทั่วโลกอะจีนยังเป็นเจ้าเหรียญทอง
1: ใช่ใช่เป็นเพราะจีน
0: เก่งทุกชนิดกีฬาจริงๆ
1: เพราะว่าเขามีคนเยอะหรือเปล่าประเทศเขามีประชากรเยอะหรือเปล่าคุณถ้าเทียบกับเราเขาเยอะอยู่แล้วแหละก็เลยทำให้คือเขาสามารถที่จะคัดสรรคนที่มีความสามารถเจ๋งๆสุดๆของแต่ละชนิดกีฬาคุณ
0: แต่เขาบอกว่าเป็นเพราะว่าเขาปกครองแบบคอมมิวนิสต์หรือเปล่าเขาบอกว่าสังเกตไหมประเทศที่ปกครองแบบระบบคอมมิวนิสต์
1: อ
0: ่ะจะเก่งด้านกีฬาก
1: ีฬาใช่ไ
0: ห
1: ม
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าในการปกครองของเขาอ่ะผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอย่างนักกีฬาเนี่ยเขาจะมีแค่มีเลเวลของเขาอะว่าถ้าเธอได้เธออยู่ระดับนี้เธอได้เงินเดือนแค่นี้เธอมีอะไรประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: เขาก็เลยทุกคนก็เลยจะต้องแบบเหมือนกับถีบตัวเองอะว่าฉันต้อง ก็เลยด้วยความพยายามด้วยหลายๆอย่าง
1: คือต้องเป็นนักกีฬาแหละว่าสำคัญคือการเป็นกีฬานักกีฬาแหละ
0: ของเขานะเขาบอกเขาให้เป็นเลเวลเลยนะถ้าว่าเป็นเหรียญโอลิมปิกคุณจะได้เงินเดือนแค่นั้นคุณจะมีที่ดินให้ที่ดินเท่านี้ในครอบครองได้เลยประมาณเนี้ย
1: คือประมาณว่าดึงอะไรนะคือดึงดูดนะให้เขาอยากจะเป็นนี่แหละมีส่วนนั่นแหละคุณเวลาเกินแล้วคุณมีเรื่องอีกไหม
0: ไม่มีแล้ว
1: มีอีกนั่นแหละถ้าพูดอีกสักชั่วโมงมันไม่เ
0: ดียวหรอกคุณถามว่ามีเรื่องอีกไหมฉันไม่มีเรื่อง
1: เรื่องกีฬาไงพูดถึงเรื่องกีฬาเราไม่รู้เรื่องใช่ไหมเมื่อคืนรู้สึกว่าเสียงดังนั้นหลังบ้านคุณน่ะต้องมีกีฬาแน่นอนเพราะว่าเมื่อคืนเราก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมพอออกไปข้างนอกเขาเฮ้อะไรกัน
0: อ
1: ่ะเสียงดังฟังชัดเลยเยอะคือนั่นแหละสงสัยยิงเข้าแน่นอนเลยเนี่ยจบแล้วพอ
0: มาจริงจริงเราไม่ทราบจริง
1: เราไม่ทราบกีฬาบ้านเราคุณ
0: เมื่อก่อนยังมีข่าวให้เราได้ทราบแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบจริงจริงนะ
1: โอเค
0: นี่ก็เวลาหมดแล้วฉันลาแล้วนะเจอกันใหม่วันจันทร์นะ
1: ครับผม
0: วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ
2: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 9:14 นาทีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเช้านี้ที่สอบต่อครับ

พอเริ่มรายการเนี่ยก็จะเริ่มเขวอีกแล้วผมอ่ะพอดีพี่บอลเดินมาบอกว่าพี่นู่นเน่กำลังกับฟิชเจอริ่งกับทางลิงคิดพาร์ทอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันลุกไม่ได้ตอนนี้คือว่าผมว่าเดี๋ยวถ้าผมออกไปตอนนี้ก็คือปล่อยเพลงยาวเลยนะครับเพราะว่ายังไม่ทันเข้ารายการก็เลยเดี๋ยวต้องรอเข้ารายการก่อนและหลังจากนั้นได้รับฟังผลงานสัก2เพลงแล้วก็แวบไปดูแต่ถ้าเกิดว่าโอเคผ่านไปแล้วผมก็แวบกลับมาให้ฟังแค่เพลงเดียวคงไม่ว่ากันนะครับสวัสดีและขอต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเช้านี้ที่สอบต่อครับโดยทางสถานีวิทยุศูนย์อเมริกันบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสถานีวิทยุเครือข่ายของสอบต.นะครับทั้ง12สถานีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการร่วมรับสัญญาณกระจายเสียงอยู่ณขณะนี้ดำเนินรายการโดยทีมงานวิทยุสอบต.นะครับและเช้าของวันนี้ผมสุชาติรัฐพิทักษ์สันติดำเนินรายการครับช้าๆแบบนี้ยังไงบ้างอากาศสดใสแจ่มใสบ้างไหมครับในแต่ละพื้นที่สตูลสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสครับอากาศเป็นอย่างไรบ้างในแต่ละพื้นที่แม้ว่าณขณะนี้ก็ที่เราทราบข่าวกันหรือแม้แต่พวกผมเนี่ยเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับบอกว่าแจ้งมาว่าที่สระแก้วนะครับบอกว่าน่าจะไม่นานน่าจะไม่นานน้ำก็จะถึงบ้านแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าน้ำเนี่ยจะส่งผลกระทบเหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมาไหมแต่ผมเชื่อนะครับว่าในส่วนของพื้นที่แต่ละพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราทางเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วน

การพื้นที่เพื่อที่จะเปิดทางน้ำนะครับเปิดทางน้ำให้น้ำไหลสะดวกมากขึ้นมีการประสานไปยังหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเพื่อมาร่วมกันดูแลนะครับในแต่ละพื้นที่ว่าพื้นที่ตรงไหนที่มันส่งผลกระทบหรือว่าเป็นพื้นที่ที่อาจจะส่งผลกระทบให้กับพื้นที่โดยส่วนรวมก็อาจจะต้องขอความร่วมมือในเรื่องของดังกล่าวนะครับมันก็แบบทางรถไฟเอาพูดง่ายๆว่าทางรถไฟนะครับบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีหญ้ามันขึ้นมาแล้วมันขวางทางน้ำซึ่งการไปดำเนินการในที่ของคนอื่นเนี่ยต้องขออนุญาตเขาก่อนนะครับแล้วก็ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันนะครับในการเพื่อที่จะเปิดทางน้ำนะครับก็นี่แหละครับผมก็เลยมั่นใจนะแล้วถามว่ายะลาน้ำท่วมไหมผมก็บอกก็คงท่วมแหละแต่คงไม่หนักกว่าปีที่แล้วนะครับหรือแม้แต่ในส่วนของแต่ละพื้นที่เองนะครับก็ขอให้ในเรื่องของการเกิดสถานการณ์น้ำใจจริงอยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆพื้นที่หลายๆหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมมีการแจ้งข่าวให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังบ้างแล้วหรือยังนะครับว่าในเรื่องของเมื่อมีน้ำมาเราจะมีวิธีการอะไรยังไงมีการส่งเซลล์บอดแคสต์นะครับให้กับในแต่ละจังหวัดไหมคือถ้าเกิดตรงไหนอำเภอไหนที่มันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเขาจะส่งไปแค่อำเภอนะเขาจะไม่กระจายทั้งจังหวัดก็คือเหตุเกิดตรงไหนก็จะแจ้งแถบนั้นนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับแต่ว่าโดยทางสอบตอของเรานะครับก็ได้มีการออกคู่มือเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยเหมือนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานเนี่ยครับเหมือนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยคู่มือพร้อมใช้งานแล้วนะครับคู่มือพร้อมใช้งานกับทุกท่านแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดที่จะเปิดเป็น e-booking เนี่ยนะก็เข้ามาในเพจข่าวสบต.เลื่อนดูนิดหนึ่งนะครับเลื่อนดูนิดหนึ่งและหลังจากนั้นเราเอานิ้วแตะแล้วมันก็จะเปลี่ยนหน้าไปปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นการรวบรวมแต่ละจังหวัดเลยนะเดี๋ยวบอกว่าสุชาติมาพูดเดียวของจังหวัดยะลาอย่างเดียวไม่ใช่นะขอบคุณพี่แป๋วด้วยนะครับโอ้วันนี้พี่แป๋วมีดอกกุหลาบให้ด้วยขอบคุณในโอกาสนี้นะครับก็ในหนังสือเล่มนี้เขาจะมีการแจ้งนะครับการแจ้งในการแจ้งเบอร์ติดต่อศูนย์อพยพแล้วก็อุ้ยหลายสิ่งหลายอย่างครับนะก็สามารถที่จะเข้ามาเปิดดูได้นะครับเข้ามาเปิดดูได้ใน e-booking ของเรานะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าหลายๆท่านเนี่ยได้รับการส่งต่อเพราะว่าน้องกิ่งเนี่ยเขาจะส่งตัวนี้ให้ประจำอยู่แล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราทราบตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะแชร์ต่อไปให้เพื่อนเขาได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดจะเป็นหนังสือเนี่ยหนังสือเนี่ยจะเป็นในส่วนของการส่งไปในส่วนราชการส่งไปอบต.นะครับอย่างไรก็ลองดูครับว่าเผื่อว่าทางอบต.มีเหลือนะครับมีเหลือแต่จริงๆเป็นการนำไปแจกอยู่แล้วแหละแต่ดูก่อนครับว่าในเรื่องของตัวนี้เนี่ยการเอาไปแจกก็คือจะแจกให้กับส่วนรวมนะครับถ้าหมายความว่าอาจจะเป็นตรงศาลาของหมู่บ้านเอ่ยอะไรเอ่ยจะไปวางที่นั่นเพื่อให้เราได้มาศึกษาคือบางคนบอกกันว่าเวลาให้ไปส่วนตัวเนี่ยคือได้มาเสร็จก็ไม่ได้สนใจอะไรเหมือนกับที่พี่ๆอสม.ไปเดินแจกทรายอเบดอ่ะเราอธิบายเสร็จแล้วเราก็บอกว่าถ้ามีเวลาให้หยอดทรายหน่อยนะปีต่อมาเราไปเยี่ยมอีก2ยังอยู่ที่เดิมไม่ได้ใครอยากไปไหนอันนี้ไม่ได้เช่นกันคือเอาไปต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมและผู้ฟังแน่นอนนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการทำงานแล้วก็เป็นการรวบรวมนะครับรวบรวมปรับปรุงรวมถึงการพัฒนาเนื้อหาในหนังสือดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างเองนะครับก็ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะทำงานเอ่ยนะครับไม่ยัดเปิดไปพังๆเลยก็ได้เปิดให้ดูว่าตอนนี้ท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะเห็นในเรื่องของว่าการเปิดแบบง่ายๆเลยครับเรามีคอมพิวเตอร์เรามีมือถือเนี่ยแล้วก็สามารถเปิดแต่ละหน้าไปได้เลยซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับหนังสือคู่มือเตรียมความพร้อมรองรับเหตุอุทกภัยนะครับสำหรับประชาชนเนี่ยก็คือตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนังสือที่ได้ข้อเสนอแนะนะครับทั้งข้อเสนอแนะจากคณะทำงานตลอดจนความคิดเห็นของประชาชนจากเวทีทดสอบการรับรู้เห็นไหมเอาชาวบ้านมาแล้วก็
ดูว่าตรงนี้เราจะแก้สถานการณ์อะไรยังไงนะครับเพื่อที่จะทำให้หนังสือเล่มนี้ครับมีเนื้อหาที่ตรงกับบริบทพื้นที่มากที่สุดนะครับซึ่งตัวคู่มือเนี่ยเขาจะมีการจัดทำทั้งเป็นภาคภาษาไทยควบคู่กับภาคภาษามาลายูด้วยนะครับเพื่อความสะดวกในการสื่อสารพร้อมมีการรวบรวมนะครับมีการรวบรวมข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์สายด่วนฉุกเฉินมีรายชื่อจุดอพยพปลอดภัยแล้วก็ในส่วนอื่นๆครับเพื่อความจำเป็นของพี่น้องประชาชนได้ศึกษาในเรื่องของดังกล่าวด้วยนะครับฉะนั้นอย่างที่เราทราบกันว่าในช่วงของปลายปีเนี่ยเรามักก็จะเจอปัญหาน้ำแหละฝนมาแล้วนะครับก็หน่วยงานภาครัฐเองรวมถึงพี่น้องประชาชนนะครับก็จำเป็นครับที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือซึ่งโดยทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็มุ่งหวังว่าคู่มือที่มีการแจกให้กับในแต่ละพื้นที่แล้วเนี่ยจะสามารถรองรับเหตุอุทกภัยสำหรับภาคประชาชนเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้นำมาเป็นเครื่องมือเพื่อให้ประชาชนครับสามารถที่จะนำไปใช้ในการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการป้องกันแล้วก็การรับมือสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างเหมาะสมถูกต้องและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของท่านนะครับปีที่แล้วกับปีนี้เดี๋ยวดูอีกทีนะพี่แป๋วนะว่าแถวสถิตพิลมปีนี้จะได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมากน้อยขนาดไหนนะเชื่อว่าเดี๋ยวคงได้พี่แป๋วนี่แหละในการที่จะรายงานไม่เป็นไรเอาภาพนี้ขึ้นไปก่อนภาพนี้ขึ้นไปเรื่อยๆภาพนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆผมอยากให้เห็นว่าในส่วนของหนังสือเล่มนี้มันจะมีประโยชน์อะไรแต่ถ้าเกิดเราเปิดมาหน้าแรกระยะไปหน้าที่ที่ขึ้นของเราเมื่อวานรู้ได้เห็นไหมระยะรู้เห็นไหมเบอร์ที่เป็นของเราเมื่อวานเนี่ยคือเบอร์เนี้ยที่เราเปิดมาหน้าที่2เนี่ยหน้าที่2ก็จะเป็นเบอร์รวบรวมนะครับเป็นเบอร์รวบรวมของแต่ละพื้นที่นะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นโทรสายด่วนปภนะครับถ้าโทรสายด่วนปภเนี่ย1784ทั่วประเทศนะครับไอ้ที่ผมให้เบอร์นี่คือเบอร์ทั่วประเทศ1784แต่ถ้าเป็นเบอร์ขอความช่วยเหลือนะครับของกรมน.นะครับก็จะเป็น1341นะครับ1341แต่เบอร์นี้จำง่ายที่สุดเลยครับ1880นี่นะครับก็สามารถที่จะติดต่อคือถ้าเกิดอันเนี้ยถ้าเกิดหนังสือตอนนี้ยังไม่ได้จดตั้งเอาไว้ก่อนเลยนะครับถ้าเป็นในเรื่องของการป้องกันภัยหรืออะไรก็แล้วแต่ในการขอความช่วยเหลือ1784 3เบอร์เท่านั้นเอง1784 1341 1880นะนี่3เบอร์นี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าจะติดต่อป้องกันภัยจังหวัดแต่ละจังหวัดหนังสือเล่มนี้เขาจะรวบรวมทั้ง5จังหวัดเลยนะครับก็จะมีการแจ้งว่าป.ป้องกันภัยจังหวัดยะลาเบอร์โทรเบอร์อะไรเบอร์สายตรงนะเบอร์สายตรงปัตตานีเบอร์อะไรสตูลสงขลานราธิวาสเบอร์อะไรจะมีกำหนดไว้ตรงนั้นได้หมดเลยส่วนสายด่วนนะครับสายด่วนฉุกเฉินอันนี้เลื่อนขึ้นไปอีกครับเลื่อนขึ้นไปอีกนะครับซึ่งสายด่วนฉุกเฉินเนี่ยยกขึ้นอีกสายด่วนฉุกเฉินที่เราทราบกันอยู่ทั้ง191นะครับ1669รู้ใช่ไหมครับ1163 1129แล้วก็1662ซึ่งจะเป็นเบอร์โทรฉุกเฉินเลยนะครับเป็นสายด่วนฉุกเฉินนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าบางสิ่งบางอย่างเองบางทีเราจำหลายๆเบอร์มันอาจจะอันนี้นิดหนึ่งงั้นก็จำสายด่วนอุ่นใจ1880ดีกว่านะครับแต่ว่าบอกแล้วว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เกิดสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของน้ำในพื้นที่เนี่ยบางรายการเนี่ยอาจจะขอเวลาเลยนะครับในเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่เพื่อจะนำข่าวเหล่านี้ครับมาเล่าสู่กันฟังให้กับพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันรับฟังแล้วก็ติดตามนะครับในเรื่องของสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่กันเลยนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ก็ฝากสายด่วนอุ่นใจ1880นะครับอยู่ในความนึกคิดของท่านเมื่อนี้ขึ้นมาสายด่วนอุ่นใจ1880เลยครับเมื่อวานนี้ผมก็มีเรื่องปรึกษา1880เมื่อวานเนี่ย
พอดีเมื่อวานเนี่ยมีน้องข้างบ้านประสานมาบอกว่าจะทำหนังสือเดินทางนะทำหนังสือเดินทางผมก็เพื่อความมั่นใจก็เดินไปสอบถามกับทาง1880อีกทีหนึ่งว่าตัวของคือถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่เนี่ยไม่มีปัญหามีบัตรประชาชนก็มาที่หนังสือเดินทางได้เลยใช่ไหมครับก็โอเคผ่านตรงนั้นไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กนะครับที่อายุรู้สึกประมาณขอให้เกิน18ปีอันนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาน้องเขาสามารถที่มาทำได้เลยแต่ถ้ายังเป็นผู้เยาว์อยู่จะต้องได้รับความยินยอมจากคุณพ่อคุณแม่แต่ถ้าในกรณีที่เหลือแค่คนใดคนหนึ่งดูแลก็ก่อนที่จะมาทำหนังสือเดินทางให้ไปศาลก่อนเพื่อผมบอกว่าทางนู้นเขาไม่ได้ติดต่ออะไรเลยนะครับเพื่อให้ศาลสั่งให้เราเป็นผู้ปกครองของเด็กและหลังจากนั้นก็เอาเอกสารเนี่ยมาดำเนินการในเรื่องของการออกเอกสารนะครับหนังสือเดินทางให้กับน้องเขาได้ต่อไปเนี่ยเห็นไหมบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่ว่าสุชาติจะรู้ทั้งหมดไม่นะผมก็ต้องมีการสอบถามนะครับกับทางแต่ละพื้นที่นะครับว่าเขาจะมีอะไรหรือแม้แต่ในเรื่องของสถานการณ์น้ำอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าเกิดมีเรื่องของสถานการณ์น้ำขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะใช้วิธีการในเรื่องของการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่มาติดตามข้อมูลข่าวสารกันเพราะแม้แต่พี่ๆบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิในแต่ละพื้นที่ณขณะนี้เนี่ยทางสบต.ก็บอกวิธีการนะครับว่าเราจะทำยังไงที่เราจะเป็นสบต.ส่วนหน้าในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารบางทีการทำคอนเทนต์อะไรก็แล้วแต่นะครับคือเดี๋ยวนี้ต้องมองครับว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคอนเทนต์ที่เราจะออกมาแต่ละครั้งเนี่ยมันเหมาะสมสมควรหรือไม่การที่ทางสอบตก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนพี่ๆบัณฑิตอาสานี่แหละเรามาอัพสกิลกันไหมบางคนอาจจะเป็นแบบนี่แต่มันแบบกระจายไงเอ้าถ้าเราจะเอาแบบกระจายแบบนี้เราต้องมีสกิลในการส่งเข้าไปอีกทีนึงแล้วให้งานของเรามันกระจายได้แรงขึ้นเอาอย่างนั้นไหมเหมือนกับครั้งหนึ่งหลายคนบอกกันว่าเออเนี่ยเราบางทีเราไลฟ์สดมีคนมาชมแค่ไม่กี่คนแต่ทำไมบางสกิลของเราเฮ้ยมีคนทำไมเข้ามาชมเยอะจังก็มีเหตุผลตรงนี้นะครับก็มีเหตุผลตรงนี้ฉะนั้นในเรื่องของการที่ทางสอบต.อัพสกิลนะครับให้กับพี่ๆบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิเรื่องนี้ก็สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแต่เดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะมีเรื่องราวมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยทักทายไปยังคุณสิทธิการุวงศ์วันนี้มาชมด้วยขอบคุณนะครับบอกว่าสวัสดียามเช้าค่ะดีเจพิชาตินะครับตอนนี้ที่แถวการุวงศ์อากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะมาให้กำลังใจแล้วก็คุณมิแหละครับอุ้ยถ้าบอกพิชาติสุดหล่อเนี่ยต้องดูก่อนว่าคนไหนอ๋อฟ้าเหรอโอ้ไม่ใช่สิอันนี้อยู่โคกโคอุ้ยขอโทษพิชาติว่าก็ฟ้าสเต็งเอาไม่ใช่นะขอบคุณมากครับที่เข้ามาทักทายสุรีรัตน์นี่เองโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็ทักทายนะครับทักทายไปยังท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ณขณะนี้ด้วยทักทายไปที่โคกโพทักทายไปที่กาลุวอนนราธิวาสณโอกาสนี้ด้วยนะครับแสดงความคิดเห็นมีเรื่องราวข้อมูลข่าวสารหรือว่าจะฝากข่าวตอนนี้ที่อำเภอโคกโพมีในเรื่องของอะไรบ้างก็แจ้งข่าวมาได้เลยแต่ที่แน่ๆอย่าลืมนะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้ารับตายายกันแล้วนะเตรียมพร้อมรับตายายกันหรือยังเอ่ยซื้อของเตรียมพร้อมกันหรือยังในการรับตาใหญ่กันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดเรื่องราวข้อมูลข่าวสารวันนี้ที่จะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ชมและทุกฟังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ทางท่านชนะทันแสงพุ่มครับก็ตอนนี้ท่านก็เตรียมที่จะนำซึ่งถือว่าเป็นผู้แทนของผู้ประกอบการต้มยำกุ้งนะครับที่ประเทศมาเลเซียในการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับเพื่อหวังว่านะครับจะได้ร่วมกันแก้ปัญหาแรงงานไทยในมาเลเซียหลังทางคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติทางด้านสังคมในการเร่งรัดทำ MOU แรงงานไทยมาเลเซียครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็รวมถึงการทบทวนขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวนะครับ
ให้กับแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียดีแล้วครับดีกว่าไปแบบหลบๆซ่อนๆอยู่นะครับถูกจับมานี่ไม่ใช่เรื่องสนุกเลยแถมติดแบ็คลิสต์อีกนะครับฉะนั้นการเดินทางเมื่อเดินทางแล้วแบบเขาเรียกว่าการประสานงานการไปทำงานที่มาเลเซียถูกต้องเนี่ยมันจะทำให้เกิดความสบายใจทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างกันด้วยนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าในส่วนของตัวนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะเดินทางเข้าพบกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมจะได้หยิบยกดังกล่าวนะครับมาพูดคุยกับท่านผู้ชมได้รับฟังแน่นอนแล้วก็มีอีกหลากหลายเรื่องราวที่จะพูดคุยกันนะครับฉะนั้นช่วงเวลานี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับไม่ใช่อะไรเดี๋ยวผมลองไปถามดูวันนี้นี่จบการแสดงนี้ยังหาข้ออ้างจะไปข้างนอกโอเคพักกันสักครู่นึงครับ

ว่าเสียงว่าเน่ๆผ่านไปละสักครู่นี้เองนะก็พลาดไม่เป็นไรครับเมื่อวานยังอยู่ในความทรงจำนั่นคนเราออกตัวแบบนี้กันเลยนะครับก็คราวนี้ก็จะมาถึงเรื่องราวข้อมูลข่าวสารอย่างที่ได้บอกกล่าวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแต่ว่าวันนี้เนี่ยช่วงช้าๆที่ผ่านมาก็มีหลายๆท่านนะครับในการส่งมาให้สุชาติได้ทราบด้วยจริงๆกับผมทราบมาเขามีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการจัดงานมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับที่มอปัตตานีเขามีการจัดงานดังกล่าวขึ้นมาแล้วก็วันนี้หลายๆท่านก็คงที่จะทราบนะครับว่าวันนี้ตรงกับวันที่24กันยายนนะครับซึ่งก็วันนี้ถือว่าเป็นวันคล้ายวันสวรรคตนะครับสมเด็จพระมหิตราธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกนะครับหรือว่าที่หลายๆท่านก็มักจะบอกว่ากรมหลวงสงขลานครินทร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นพระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาพิไทยจากแพทย์แล้วก็รวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับที่จะเรียกท่านว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยนะครับวันนี้วันที่24กันยายนนะครับก็ถือว่าเป็นวันมหิดลนะครับที่ผมก็ว่าทุกคนแหละครับไม่ใช่เฉพาะคนที่ศึกษาในแต่ละพื้นที่อะไรก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นลูกนะครับคือไปเรียนที่นั่นนะครับแต่ว่าผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจำพระองค์ท่านได้นะครับเพราะว่าในหลายสิ่งหลายอย่างเองแล้วก็รวมถึงพระราชกรณียกิจนะครับที่พระองค์ท่านนะครับได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์แล้วก็รวมถึงการสาธารณสุขของประเทศไทยมาตลอดระยะเวลา12ปีนะครับพระองค์ท่านก็ได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับโรงเรียนแพทย์อีกทั้งทรงพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งถือว่าเป็นรากฐานนะครับเป็นอันเป็นรากฐานแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศในการต่อมาซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับจึงได้ขนานนามวันสำคัญนี้ว่าวันมหิดลเพื่อเป็นการถวายสักการะและน้อมรำลึกต่อพระองค์ท่านสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่1มกราคม2434และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24กันยายน2472นะครับมีพระนามเดิมนะครับว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระบรมราชนกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัชมรามาธิบดินทรและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระราชอัยกาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงศึกษาวิชาทหารเรือที่เยอรมันครับและก็กลับเสด็จกลับนะครับมารับราชการทหารเรือต่อมาทรงมีอาการประชวรครับไม่สามารถที่จะรับราชการหนักได้ประกอบกับพระองค์ท่านทรงสนพระชัยด้านการแพทย์จึงทรงอุตสาหะนะครับเสด็จไปศึกษาวิชาสาธารณสุขและวิชาการแพทย์ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็พระองค์ท่านก็ทรงสอบได้ประกาศนียบัตรการสาธารณสุขและปริญญาแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดด้วยนะครับเมื่อเสด็จกลับมาเมืองไทยพระองค์ท่านครับได้ทรงประกอบพระราชกิจกิจนะครับทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมากมายทรงเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ทรงช่วยเหลือในการขยายกิจการของโรงพยาบาลศิริราชพระองค์ท่านประทานทรัพย์สินส่วนพระองค์ครับ
ในการจัดสร้างตึกคนไข้และจัดหาที่พักสำหรับพยาบาลพระองค์ท่านทรงบริจาคทรัพย์เป็นทุนให้นักศึกษาแพทย์และพยาบาลครับได้ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศพระองค์ท่านยังได้ประทานเงินเพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลพระองค์ท่านทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลในการติดต่อกับมูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์สาขาเอเชียบูรพาในการที่จะปรับปรุงแล้วก็รวมถึงการวางมาตรฐานการศึกษาและพระองค์ท่านทรงอุทิศเวลาส่วนใหญ่ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยพระองค์เองจนได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวงการแพทย์และสาธารณสุขไทยซึ่งในปี2493นะครับขอเรียกสักเพิ่มเติมนะครับในปี2493มีการสร้างพระราชานุสาวรีย์ขึ้นโดยประดิษฐานไว้ณใจกลางโรงพยาบาลสิริราชเพื่อน้อมเกล้าถวายความกตัญญูกตเวทีด้วยนะครับด้วยความสำนึกในพระเมตตาคุณของพระบิดาแห่งวงการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยที่พระองค์ท่านทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนะครับแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยซึ่งก็ได้มีการมอบให้ทางกรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการสร้างซึ่งก็มีศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีครับในการเป็นผู้ควบคุมงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินในพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่24เมษายนปี2493นะครับฉะนั้นวันนี้ของทุกปีครับนะครับหรือว่าทุกวันที่24กันยายนวันนี้ก็จะเป็นวันกำหนดให้เป็นวันมหิดลซึ่งก็จะมีกิจกรรมที่สำคัญนะครับณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชนกภายในโรงพยาบาลสิริราชนั่นก็คือพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระรูปพร้อมทั้งอ่านคำสดุดีพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เป็นประจำทุกปีนะครับนี่ก็คือเรื่องราวนะครับที่ได้หยิบยกนะครับมาพูดคุยให้กับทุกท่านได้รับทราบว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของประเทศไทยของเราวันหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับก็พูดได้วันนี้วันมหิดลวันนี้เป็นวันพระบิดาแห่งการแพทย์ไทยวันนี้เป็นวันพระบิดาแห่งการอุดมศึกษานี่นะครับก็ขออนุญาตที่จะหยิบยกมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในช่วงนี้ครับคราวนี้มาถึงเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผมได้เปรยเอาไว้ตอนก่อนต้นรายการสักครู่ที่ผ่านมานะครับว่าในการดังกล่าวโดยทางท่านชนะทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสบต.ตอนนี้ท่านก็มีการเตรียมนำผู้แทนนะครับของคณะผู้ประกอบการต้มยำกุ้งมาเลเซียในการเดินทางเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับในการที่จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาแรงงานไทยครับในประเทศมาเลเซียซึ่งภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติด้านสังคมนะครับในการมาร่วมกันเร่งรัดการจัดทำ MOU แรงงานไทยมาเลเซียอย่างน้อยในการทำดังกล่าวก็เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกและทบทวนระเบียบขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้กับแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียซึ่งอย่างที่เราทราบกันครับว่าเมื่อช่วงประมาณต้นเดือนที่ผ่านมาตอนที่มีการครม.สัญจรจำได้ไหมครับแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยก็มีมติครับจากคณะรัฐมนตรีจากการประชุมครม.สัญจรอย่างที่ผมบอกกล่าวเมื่อสักครู่นี้ในเรื่องของการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้และก็มีประเด็นหนึ่งเป็นซึ่งถือว่าเป็นประเด็นสำคัญในนั้นนั่นก็คือเรื่องของข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนหรือว่า Quick Winนะครับทางด้านสังคมเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องหนึ่งซึ่งสำคัญอย่างที่ผมบอกกล่าวเมื่อสักครู่นี้ก็คือในเรื่องของการเร่งรัดการทำ MOU แรงงานไทยมาเลเซียเพื่อที่จะได้ร่วมกันอำนวยความสะดวก
แล้วก็รวมถึงทบทวนระเบียบขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้แก่แรงงานไทยในประเทศมาเลเซียซึ่งเมื่อวานนี้ครับทางท่านชนะทันแสงคุ้มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสบต.พร้อมด้วยคุณหมอสมหมายบุญเกลี้ยงนะครับท่านผู้ช่วยเลขาธิการสบต.มีผอ.ขวัญจิตเคียงตระกูลนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากสบต.ของเราในการเดินทางไปพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับนะครับร่วมกับทางเครือข่ายผู้ประกอบการต้มยำกุ้งนะครับที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งก็มีผู้ประกอบการนะครับเครือข่ายผู้ประกอบการของร้านต้มยำกุ้งนี้กว่า40ท่านด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละท่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้แทนจากรัฐต่างๆในประเทศมาเลเซียซึ่งกลุ่มก็มีหลายกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเกณฑ์กลุ่มกลุ่มอุกวะกลุ่มซอฮาบัตกลุ่มมะละกาโอ้ก็หลายกลุ่มนะครับกลุ่มยะโฮปาหังตรังกานูเนี่ยมากันรวมกันแล้วประมาณ40ท่านด้วยกันซึ่งประเด็นในการพูดคุยนะครับก็เพื่อที่จะรับฟังปัญหารวมถึงการหาข้อเสนอนะครับในการส่งเสริมและการแก้ไขปัญหาการประกอบการธุรกิจของผู้ประกอบการในประเทศมาเลเซียตลอดทั้งก็ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนถือว่าเป็นการเยี่ยมเยือนด้วยแล้วกันนะครับในการเยี่ยมเยือนการดำเนินชีวิตของคนไทยในร้านอาหารต้มยำกุ้งที่ประเทศมาเลเซียซึ่งทางท่านรองชนะทันแสงพุ่มนะครับท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสบต.ท่านก็กล่าวว่าโดยทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้ร่วมกับทางกระทรวงแรงงานในการได้จัดเวทีรับฟังความต้องการของภาคประชาชนก็จะคุยกันนะครับเพื่อที่จะได้นำไปสู่การเสนอการเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.ดังกล่าวเนี่ยท่านบอกว่ามีเรื่องการพูดคุยมาตั้งแต่ปี2564ละจนถึงปัจจุบันเนี่ยซึ่งทั้งไทยแล้วก็มาเลเซียเองนะครับณขณะนี้ก็บอกว่าอยู่ในระหว่างการผลักดันเพื่อที่จะมีการจัดทำ MOU ฉบับใหม่ว่าด้วยในเรื่องของการสรรหาว่าด้วยในเรื่องของการจ้างงานแล้วก็ในเรื่องของการส่งตัวแรงงานกลับประเทศเราก็เห็นว่าแม้แต่เนี่ยผมดูเรื่องของสุดท้ายเนี่ยการส่งแรงงานกลับประเทศเนี่ยบางทีเราไปผิดเนี่ยเขาจับขังนานเลยนะเราก็นึกว่าจับเสร็จแล้วก็จะผลักดันมาไม่ก็เป็นโทษของเขานะครับประเทศของเขาเราเมื่อเราทำผิดเราก็ต้องรับในเรื่องของข้อกติกาดังกล่าวฉะนั้นท่านก็บอกว่าโดยทางสบต.รวมถึงกระทรวงแรงงานเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้มาอย่างสม่ำเสมอมาตั้งแต่ปี64นะครับเพื่อที่จะต่อไปก็จะหาในเรื่องของกระบวนการนะครับว่าการสรรหาแรงงานจะหายังไงให้มันถูกต้องการจ้างงานจ้างอย่างไรให้มันถูกต้องแล้วก็รวมถึงการส่งตัวกลับแรงงานกลับประเทศด้วยนะครับอย่างน้อยครับในการทํา MOU ก็เพื่อที่จะปรับปรุงกรอบความร่วมมือให้สอดคล้องกับกฎหมายแล้วก็บริบทตลอดจนแรงงานปัจจุบันซึ่งก็จะครอบคลุมอย่างที่ผมได้บอกกล่าวกับท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะครับเรื่องนึงก็เป็นการคุ้มครองสิทธิ์ด้วยนะคุ้มครองสิทธิ์ความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิภาพของแรงงานด้วยซึ่งก็จะมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของนายจ้างของลูกจ้างแล้วก็รวมถึงบริษัทจัดหางานคือไปให้ถูกนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาตลอดทั้งเกี่ยวกับในเรื่องของกระบวนการการส่งตัวแรงงานกลับประเทศนะครับซึ่งตัวนี้เองนะครับก็บอกว่าก็มีความพร้อมที่จะเสนอในเรื่องของการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นคณะทำงานรวมไทยมาเลเซียนะครับเป็นการทำงานรวมไทยมาเลเซียนะครับเพื่อที่จะเป็นกลไกในการพิจารณาทั้งในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็รวมถึงการผลักดัน MOU ฉบับใหม่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมคือให้ทุกคนได้เข้าใจให้ทุกคนได้ปฏิบัติในเรื่องของดังกล่าวฉะนั้นเมื่อจะมีการจัดตั้งการจัดทำ MOU ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะถือว่ามันจะได้เป็นความร่วมมือซึ่งจะมีนัยยะสำคัญนะครับต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะว่าสาเหตุผลก็เนื่องจากว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรากับประเทศมาเลเซียมันจะเชื่อมโยงกัน

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแนวชายแดนของเรากันด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการพัฒนาทักษะแรงงานรวมถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนนะครับเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อสวัสดิภาพของแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียอีกด้วยซึ่งทางท่านชนทันแสงพุ่มครับท่านก็บอกว่าคงเร็วๆนี้แหละครับเร็วๆนี้ที่จะนำผู้ประกอบการร้านต้มยำกุ้งนะครับในการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อที่จะได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับก็คาดการณ์นะครับว่าคงไม่นานเกินรอนี้นะครับก็จะได้เข้าพบกับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคราวนี้ก็อย่างที่ว่าครับว่าเมื่อมีการพูดคุยกันก็จะสอบถามนะครับว่าและในส่วนของผู้แทนผู้ประกอบการไลฟ์ผมหลุดอีกแล้ววันนี้ไลฟ์หลุดเอาไม่เป็นไรนะครับในส่วนของตัวแทนนะครับตัวแทนของผู้ประกอบการร้านต้มยำกุ้งนะครับก็ได้กล่าวถึงนะครับในเรื่องของข้อเสนอก็มีทางตัวแทนก็บอกว่ามันก็มีข้อเสนอของผู้ประกอบการต้มยำกุ้งในประเทศมาเลเซียเนี่ยเขาบอกว่าความรู้สึกนะเขาบอกวันนี้รู้สึกพอใจเพราะเห็นถึงความตั้งใจของหน่วยงานภาครัฐที่ทางสอบตเนี่ยต้องการที่จะผลักดันซึ่งปัจจุบันเนี่ยแรงงานไทยในร้านต้มยำกุ้งที่ประเทศมาเลเซียมีกว่าถ่ายครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมีกว่าเท่าไหร่กี่คนนะครับประมาณ 200,000 คนผมบอกเลยแล้วกันประมาณ 200,000 คนแล้วก็กลุ่มแรงงานคนไทยที่มีปัญหาหลักๆก็บางคนก็คือไม่มีใบอนุญาตการทำงานหรือว่า work permit นี่แหละในเรื่องของการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งท่านก็บอกว่าทางผู้แทนนะผู้แทนผู้ประกอบการบอกว่ามีอยู่ไม่ต่ำกว่า 50% ซึ่งหากในอนาคตนี่เขาก็ห่วงนะเขาก็บอกว่าในอนาคตถ้าเกิดว่ารัฐบาลมาเลเซียเกิดเข้มงวดกวดขันในเรื่องของแรงงานร้านต้มยำกุ้งขึ้นมาเมื่อไหร่ผลกระทบก็จะมาละเพราะว่าท่านบอกว่าตอนนี้ร้านต้มยำกุ้งซึ่งมีอยู่ประมาณ 5,000 กว่าร้านนะครับนะ 5,000 กว่าร้านค้าเนี่ยในปัจจุบันทราบว่ามีการนำเรื่องปัญหาดังกล่าวเข้าสู่การอภิปรายในสภาของมาเลเซียละนะครับซึ่งต่อไปก็อาจจะทำให้แรงงานจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยตกงานครึ่งต่อครึ่งเลยนะเกือบครึ่งต่อครึ่งนะครับซึ่งท่านก็ได้บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มแรงงานดังกล่าวก็สามารถที่จะเมื่อไปทำงานที่นั่นถ้าทำถูกต้องนะทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะนำเงินมาให้กับทางครอบครัวเพื่อใช้สอยซึ่งก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรากันด้วยก็ใจแล้วเนี่ยผมก็ว่าในเรื่องของการเดินทางเนี่ยไปให้ถูกต้องนะครับในเรื่องของการเดินทางไปให้ถูกต้องแล้วก็ในสิ่งที่ท่านเดินทางไปแล้วเนี่ยท่านจะมีความรู้สึกว่าโอเคเราทำตรงนั้นได้นะครับแต่ว่าการทำงานเหมือนอย่างที่ทางสอบตเองการไปทำงานแรงงานต่างประเทศเนี่ยมันก็จะต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางอย่าคิดว่าโอ้ยมาทำหนังสือเดินทางจากสอบตเสร็จปุ๊บได้หนังสือเดินทางเสร็จก็เข้าไปแล้วก็แล้วเราทำงานตรงนั้นไม่ถูกต้องมันจะต้องมีขั้นตอน1 2 3 4 5หรือที่เขาเรียกกันว่า work permit เนี่ยถ้า work permit เรามีมาเมื่อไหร่เราทำงานเมื่อไหร่ก็ทำงานได้หมดเวลาก็มาต่อสัญญากันต่อนะครับทำใบต่อนะครับแต่ถ้าเกิดลักลอบเข้าไปอย่างไรก็ผิดนะครับฉะนั้นในเรื่องของการทำ MOU ในส่วนของแรงงานไทยที่ทำงานที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยอย่างน้อยสิ่งที่เราทำตรงนี้ได้ก็คือการอำนวยความสะดวกการทบทวนระเบียบขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกครับว่าในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับในเรื่องของการทำ MOU เนี่ยมันไม่ได้เพื่อใครเลยมันก็เพื่อพี่น้องประชาชนของเรานี่แหละเพื่อที่เราจะได้แบบเหมือนกับว่าไปทำงานแล้วเนี่ยไปทำงานก็ขอให้ถูกต้องกันแล้วกันนะถ้ามาสรุปภาพรวมก็คงที่จะตามนี้กันแล้วกันนะครับเอาละครับท่านผู้ชมได้รับฟังครับช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสวท.กรุงเทพแล้วก็รวมถึงข่าวต้นชั่วโมงอวชท.นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรากลับพบกันใหม่ในชั่วโมงที่2ของรายการนะครับขอบคุณทางสถานีวิทยุเครือข่ายของสบต.ด้วยนะครับที่ร่วมรับสัญญาณกระจายเสียงอยู่ณขณะนี้เราเดี๋ยวนะผมหาเพลงผมก่อน

งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

าแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงที่2ของรายการเช้านี้ที่สอบต.กันต่อครับโดยทางสถานีวิทยุศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือวิทยุสอบต.นี่แหละครับร่วมกับทางสถานีวิทยุเครือข่ายของสอบต.จำนวน12สถานีนะครับในพื้นที่ทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้สตูลสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสในการร่วมรับสัญญาณกระจายเสียงอยู่ณขณะนี้ดำเนินรายการโดยทีมงานวิทยุสอบต.นะครับและในชั่วโมงที่2ของรายการยังเป็นผมสุชาติรัฐพิทักษ์สันติดำเนินรายการนะครับนี่ฉะนั้นในส่วนของชั่วโมงที่2ของรายการที่ยังจะมีข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแต่ช่วงเวลานี้ขออนุญาตขอบคุณสถานีวิทยุเครือข่ายของเราสักครู่หนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุคลื่นวิถีไทยอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับ FM 95.50 MHz สถานีวิทยุอัพซันเรดิโออำเภอรามันจังหวัดยะลา FM 90.25 MHz สถานีวิทยุกรีนเรดิโอที่อำเภอมะนังจังหวัดสตูลFM 89.50 MHz สถานีวิทยุจารุลักขณาเรดิโออำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา FM 92.25 MHz สถานีวิทยุคลื่นมวลชนคนเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลา FM 103.0 MHz สถานีวิทยุเสียงผ่านฟ้านราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสFM 96.75 MHz สถานีวิทยุบันดังสตาร์เรดิโออำเภอบันดังสตาร์จังหวัดยะลา FM 104.25 MHz สถานีวิทยุเสียงคนจนะอำเภอจนะจังหวัดสงขลา FM 105.0 MHz สถานีวิทยุเสียงสมิลาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาFM 95.0 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4โดยประชาการทหารพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส FM 99.10 MHz สถานีวิทยุหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เสือดำเรดิโอค่ายอิงคยุทธบริหารตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีFM 106.70 MHz สถานีวิทยุในเครือข่ายองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรืออวชททั่วประเทศที่ร่วมรับสัญญาณกระจายเสียงอยู่ณขณะนี้ขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามการรับฟังทางสถานีวิทยุเครือข่ายของเราขอบคุณทางท่านผู้ชมที่กำลังรับชมผ่านทางเพจข่าวสอบต.ของเราณขณะนี้คุณสิติกาลุวอแจ้งข่าวมาว่าวันนี้ที่กาลุวออากาศครึ้มครึ้มเหมือนเราเหมือนเราเหมือนยะลานะเหมือนเราที่จังหวัดยะลากันเลยนะครับมีที่ใดเหมือนกันอีกที่โคกโพไปอย่างไรบ้างเหมือนกันไหมนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการแจ้งพูดคุยกันนะครับมีอะไรเรามาพูดคุยกันในเพจข่าวสอบต.อยู่ณขณะนี้ในทุกช่วงของการไลฟ์สดนะครับจะมีดีเจนี่แหละมาร่วมพูดคุยกันท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับมาร่วมกันติดตามผ่านทางเพจข่าวสอบต.ของเราด้วยกันนะครับไปทาง Facebook ไง Facebook แล้วก็ไปตรงช่องค้นหานะครับลองพิมพ์คำว่าข่าวแล้วก็มีจุดนิดนึงแล้วก็สอบต.เนี่ยแค่นี้เองนะครับเอ้ยเดี๋ยวข่าวเว้นสอจุดบตจุดนะเออแต่เชื่อเวลาเราค้นหาเนี่ยพิมพ์คำว่าสอจุดบตจุดบางทีก็ขึ้นมาเลยวิทยุอะไรทุกอย่างก็ขึ้นมาเราหาที่เป็นเพจข่าวสบตนี่แหละนะตอนนี้ในเพจข่าวของเรานี่มีผู้ติดตามเป็นแสนคนนะเอาอย่างนี้สิเออเราบอกกันอย่างนี้เลยของแท้ชัดเจนแน่นอนต้องมีผู้ติดตามเกิน 100,000 คนถ้าเกิดว่าใครไปสร้างเพจข่าวติดตามแค่200 101เหมือนพึ่งสร้างอันนี้ไม่ใช่เขาดูว่าให้ดูตัวตนว่าตรงนี้มีผู้ติดตามเข้ามามากน้อยขนาดไหนนะของแท้แน่นอนจะต้องมีหน้าสุชาติลอยขึ้นมาด้วย ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับอ้าว
เดี๋ยวในชั่วโมงที่2ของรายการเนี่ยก็มาติดตามข่าวที่พี่เก่งได้บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการที่ทางศูนย์มีการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้กับร่วมทางนะครับทางวิทยาชุมชนจังหวัดปัตตานีนะครับในการผนึก16เครือข่ายมาจับมือด้วยกันจับมือด้วยกันนะครับเพื่อที่จะดึงทุนวัฒนธรรมของพี่เทนนี่แหละให้มาเป็นซอฟต์พาวเวอร์นี่เขาบอกเป็นซอฟต์พาวเวอร์เขามีอะไรที่สร้างจุดเด่นให้16ภาคีเครือข่ายมาทำ MOU วันนี้สุชาติพูด MOU เยอะมากเลยมาทำ MOU ร่วมกันเพื่อที่จะดึงทั้งให้ทีมงานของวชช.นี่แหละไปดึงทั้งในเรื่องของทุนวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ดึงออกมาแล้วก็ในการประยุกต์ใช้กับศาสตร์พระราชาทำกันอย่างไรซึ่งจะทำต่อไปในภายภาคหน้าก็ถือว่าจะเป็นการสร้างรายได้แล้วก็การสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันด้วยฉะนั้นช่วงหน้าของรายการมาเอาไปยักขึ้นแล้วเหรอ เดี๋ยวสิฟังเพลงกันก่อนนะโอเคเราไปแวะฟังผลงานเพลงกันสักครู่หนึ่งครับ

โทรฟรี24ชั่วโมงนะครับกับสายด่วนอุ่นใจ1880นะครับขอบคุณเบญัสด้วยนะครับนี่เห็นไหมเพลงแต่ละเพลงเนี่ยถ้าเป็นเพลง AI นะขนาดเดียวต้องให้เบญัสแล้วล่ะนะจนตอนเนี้ยเวลาใครเจอหน้าผมมาเจอหน้าไม่ต้องพูดอะไรมากวันนี้ปากซอยที่ไหนแล้วบอกเอามาจากไหนแล้วเนี่ยก็บอกฟังจากเพลงนี่แหละเออเปิดเห็นเปิดอยู่บ่อยๆนะครับก็กลับกลายว่าเดี๋ยวนี้ก็เพลงทำให้คนรู้จักผมมากขึ้นนะเอ้าถ้ายังไงกันแล้วแต่ช่วงเวลานี้ผมว่าเรามาพูดคุยกันในเรื่องของข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กันต่อเลยละกันนะครับซึ่งโดยทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับทางวิทยาลัยชุมชนปัตตานีครับในการที่จะผนึกภาคีเครือข่ายนะครับทั้ง16ภาคีเครือข่ายในการลงนาม MOU พิเทน Next นะครับโอ้เดือนหน้าแน่นอนนะครับในการที่จะดึงทุนทางวัฒนธรรมมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของพิเทนนะครับสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนครับขออนุญาตพาทุกท่านไปที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานีนะครับซึ่งโดยทางวชช.ปัตตานีเรียกตัวย่อเลยแล้วกันนะวชช.ปัตตานีร่วมกับทางสอบต.ร่วมกับทางจังหวัดปัตตานีร่วมกับทางภาคีเครือข่ายกว่า16หน่วยงานนะครับในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU พิเทน Next นะครับเพื่อที่จะบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมแล้วก็รวมถึงความเข้มแข็งของตำบลพิเทนด้วยนะครับพิเทนอยู่ตรงไหนไปกันหรือยังไปตรงนี้กันหรือยังตรงนี้เป็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับพิเทนเนี่ยจะอยู่ในเขตของอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีนะครับในการดังกล่าวนะครับโดยทางสอบตอโดยท่านผอ.ขวัญจิตเคียงตระกูลครับท่านผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนครับเป็นผู้แทนของสอบตอนะครับในการเข้าร่วมพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมการลงนาม MOU กันนะครับซึ่งก็ถือว่าความร่วมมือเนี่ยเป็นการเรียกกันว่าเป็นการส่งเสริมนะครับรวมถึงการอนุรักษ์อัตลักษณ์ของท้องถิ่นถ้าทำตรงนี้ขึ้นมาก็จะได้มาพัฒนาในเรื่องของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็เป็นการยกระดับกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนในเรื่องของการผลิตสินค้าทางการเกษตรเกี่ยวกับในเรื่องของศูนย์ศิลปาชีพต่อไปด้วยนะครับอย่างน้อยก็เพื่อที่จะได้ร่วมกันส่งเสริมการศึกษาและการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชานะครับในการสร้างรายได้และโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันด้วยนะครับฉะนั้นในการเปิดตัวกิจกรรมดังกล่าวนะครับก่อนที่จะเริ่มงานดังกล่าวเขาก็มีการเปิดตัวน้องๆยุวชนนะครับกับโครงการยุวชนอาสานะครับซึ่งจะให้น้องๆยุวชนอาสานี่แหละได้มาร่วมกันเกี่ยวกับในเรื่องของการเรียนรู้รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมนะครับมีในเรื่องของอะไรบ้างในการเรียนรู้แล้วก็มาศึกษาการอนุรักษ์วัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นภาษาพิเทนภาษาพิเทนเนี่ยถ้าเราฟังดีๆก็จะคล้ายๆกับภาษาเจ๊เหนะวันนั้นผมจำได้ว่ามีท่านหนึ่งเขาเดินทางมาด้วยเป็นอาจารย์นะครับอาจารย์ท่านสอนที่พิเทนแล้วก็ท่านมาท่านก็พูดภาษาพิเทนแหละแต่เรามีความรู้สึกว่าคุยกับพี่ชายชนโดว่าเดี๋ยวต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยเราจัดงานภาษาเจ๊เหเนี่ยต้องมีสัญจรนะต้องมีสัญจรพี่ชายแกบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะเดินทางเช่นกันนะครับรอทุกอย่างรองบมาให้พร้อมก็จะมีการในเรื่องของการภาษาเจ๊เหเนี่ยไปแต่ละพื้นที่นะครับก็เนี่ยบอกว่าต่อไปก็จะให้น้องๆเยาวชนกลุ่มนี้แหละครับกับทางเยาวชนอาสาจะได้มาร่วมกันเรียนรู้แล้วก็รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมทั้งในเรื่องของภาษาถิ่นพิเทนนะครับอีกทั้งมีการจัดเวทีเสวนาใช้ชื่อเสวนาว่าจากกรุงศรีอยุธยาสู่อาณาจักรปัตตานี351ปีพิเทนต้องไปต่อหรือว่าพิเทน Next นะครับนี่เห็นไหมฉะนั้นในเรื่องของการเปิดตัวโครงการยุวอาสาเนี่ยไม่ได้เปิดตัวเฉพาะยุวอาสาแต่เขาจะมีการทั้งในเรื่องของการให้น้องๆได้มาร่วมกันอนุรักษ์สืบสานภาษาถิ่นพิเทนการจัดทำชุดความรู้12ชุด
ซึ่งใน12ความรู้12ชุดเนี่ยเขาบอกว่ามันจะประกอบไปด้วยทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์ทั้งในเรื่องของภาษาทั้งในเรื่องของอาหารทั้งในเรื่องของศิลปะแล้วก็รวมถึงการท่องเที่ยวชุมชนใครจะไปรู้ต่อไปในภายภาคหน้าเที่ยวพิเทน1วันไม่พอที่ชิมช็อปอะไรคือให้อยู่ในนั้นฮะเที่ยวพิเทนกันแบบให้เต็มที่ไปเลยใน1วันอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นการที่ได้มาในส่วนของเครือข่ายนะครับกับ12 16หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการทํา MOU ที่ต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยก็จะนําทั้งในเรื่องของทุนวัฒนธรรมแล้วก็ในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของพิเทนนี่แหละมาต่อยอดนะครับในการที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมให้กับตำบลพิเทนนะครับอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีด้วยอย่างน้อยสิ่งที่ทำเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะได้เป็นการเชื่อมโยงกันนะครับบางทีบางสิ่งบางอย่างเราบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยหลายคนออกจากพื้นที่แล้วก็บางคนเขาก็ไม่รู้จักเลยว่าพิเทนเนี่ยเขามีดีอะไรบ้างนะครับฉะนั้นการทำแล้วก็การต่อยอดในอนาคตเนี่ยเชื่อว่าต่อไปในภายภาคหน้าจะสามารถต่อยอดเกี่ยวกับในเรื่องของการเชื่อมโยงให้กับคนรุ่นใหม่นี่แหละได้มาเข้าใจนะครับเอาแบบลึกๆเลยนะที่เราพูดกันว่ารากเหง้าให้น้องคนกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยกลุ่มเจนอัลฟานี่แหละให้เขาได้มาเข้าใจเกี่ยวกับรากเหง้าของชุมชนที่พิเทนกันด้วยนะครับอย่างน้อยมาร่วมกันผลักดันครับมาร่วมกันผลักดันให้พิเทนต้องไปต่อหรือพิเทน next นะครับเราทำไงกันแล้วแต่ให้พิเทนเขาได้ไปต่อสู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปเดี๋ยวว่างๆเราไปเที่ยวพิเทนกันไหม อย่างที่ผมบอกบางทีเที่ยวพิเทน1วันไม่พอนะต่อไปเดี๋ยวมีโครงการแบบนี้ดีกว่าถ้ามีโครงการบอกว่าเที่ยวที่ไหน1วันไม่พอหมายความว่าต้องมีพักที่นั่น1คืนเป็นอย่างน้อยเชื่อไหมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมาทำกันเอาไหม การออกเยี่ยมชุมชนในแต่ละพื้นที่กันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าของรายการนะครับเรามาพูดคุยกันในเรื่องของที่ผมบอกว่ามีบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมินี่แหละเขาไปทำกิจกรรมร่วมกันนะอย่างน้อยก็ในการทำกิจกรรมของเขาเนี่ยกลับมาเนี่ยเราจะได้นำคลิปของเขาเนี่ยที่เขาทำที่เป็นการทำทั้งในเรื่องของ TikTok เอ่ยอะไรเอ่ยบางคนเสร็จแล้วไปลงใน TikTok ร้านก๋วยเตี๋ยวกำปงในหมู่บ้านนะตอนนี้บอกลูกค้ามากขึ้นเพราะอะไรเขาก็ตามจากพวกบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิเขาไปดั้งกินที่ไหนเขาไปเที่ยวตรงไหนอะไรยังไงก็จะมีในกลุ่ม FC ของเขาใช่ไหมก็จะตามไปด้วยว่าอ๋อเนี่ยไอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมยังไม่มีจังหวะไปสักครั้งหนึ่งเลยเพราะว่าแต่ละคนที่เอามาโพสต์บอกบางทีลามันอย่างเงี้ยบางทีก็ยังหามุมไปไม่ถูกนะแต่ว่าในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมอยากไปให้ได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวเอาไว้โอกาสดีๆอาจจะชวนบัณฑิตอาสานะครับพาผมไปเที่ยวด้วยแล้วก็ทำนี่ไงทำ TikTok ทำคอนเทนต์นี่ไงทำคอนเทนต์ตัวเนี้ยแล้วเดี๋ยว เราวินไปคู่กันเลยอ่ะ10นาฬิกากับอีก33นาทีงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าของรายการมาพูดคุยกับพี่ๆบัณฑิตเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมนี้ไม่ใช่เอาพี่ๆบัณฑิตมาคุยนะเรามาคุยกิจกรรมนี้ที่มีการพัฒนาให้เขาได้สร้างคอนเทนต์ให้เป๊ะให้ปังยังไงบ้างครับ

ไม่รู้นะผมว่าณขณะนี้ผมจะถามว่าผมตามเรื่องเนเน่ขนาดไหนนะผมไม่ทราบแต่ว่าก็เนี่ยพอจังหวะไปเดินตรงนั้นตรงนี้หน่อยหนึ่งก็จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเนเน่ตลอดวันนี้สถานีเนี่ยก็หลักๆก็จะคุยเรื่องของน้องเนเน่แต่ผมก็ยังมั่นใจว่าเอ๊ะเขาน่าจะประกาศผลตอนประมาณบ่ายสามนะครับแต่ว่าเมื่อช่วงประมาณสักเกือบหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนเน่ขึ้นเวทีคู่กับลิงกินพาร์คนะครับโอ้มาร้องเพลงแบบคือเขาบอกว่าสร้างความตื่นตะลึงให้กับชาวผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับผมจริงก็อยากจะดูเดี๋ยวค่อยๆดูตอนที่เวลาเขาจัดเป็นคลิปมาดีกว่านะครับคือตอนนี้เองหลายๆสื่อณขณะนี้มีการประกาศข่าวแล้วไทย PBS ก็ประกาศแล้วนะครับแล้วก็พี่บอลเอาไลน์มาให้ผมดูนะครับบอกว่าที่ของเซนทันก็ประกาศแล้วว่าเน่คว้าแชมป์อเมริกาก็ทาเลนต์ได้นะครับนะก็ไม่รู้แหละในเมื่อบอกว่าได้ผมก็ต้องว่าได้สาเหตุผลทำไมเรื่องนี้ถึงกระหึ่มในเรื่องนี้มากเพราะเขาก็บอกว่าเรื่องของเสียงโหวตให้กับน้องเนเน่เขาบอกล้นหลามชนิดเขาเรียกว่าขนาดทะลุประหลอดอะเอาอย่างนี้สิในเรื่องของเสียงโหวตของเนเน่ก็เลยทำให้เนเน่คว้าชัยอเมริกันก็ทาเลนต์ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับคนไทยไม่รู้แหละได้ไม่ได้ไม่รู้ผลจะมาชัดเจนยังไงไม่รู้แต่ผมว่าน่าจะได้แหละอย่างน้อยก็มาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับคนไทยของเรากันด้วยนะครับซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเนเน่รอยัลนะครับก็แจ้งแล้วนะครับว่าได้มีการคว้าแชมป์รายการอเมริกันก็อตทาเลนต์ซีซั่นที่21นะครับในการประกวดผลรอบชิงชนะเลิศซึ่งมีการถ่ายทอดสดทางสถานี NBC ว่าเธอเนี่ยสามารถชนะผู้เข้ารอบสุดท้ายอีก9รายด้วยกันซึ่งตัดสินกันด้วยการเขาเรียกคะแนนโหวตนะครับจากผู้ชมทั่วสหรัฐแล้วก็จะได้รับเงินรางวัล$1,000,000นะครับซึ่งตรงนี้เขามีการบอกกันว่าช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเนเน่ได้ขึ้นแสดงกับลิงคินพาร์คนะครับวงร็อกระดับโลกนะครับซึ่งก็ถือว่าเรียกเสียงฮือฮาสนั่นห้องส่งกันเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นเรามาดูกันว่าชัยชนะครั้งนี้เนี่ยของน้องเนเน่เนี่ยถือว่าก็ถือเป็นคนไทยคนแรกนะครับที่ไปคว้าแชมป์ ATG ซึ่งโดยช่วงก่อนรอบชิงทางรัฐบาลก็ออกมาแสดงการสนับสนุนเธออย่างเปิดเผยนะครับมาสนับสนุนเนเน่อย่างเปิดเผยและคงไม่แปลกใจครับที่วันนี้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทยของเรานะครับจะกลับมาอยู่ในการแถลงข่าวแถลงการไว้แต่แล้วกันแถลงการของหลายหน่วยงานนะครับซึ่งถ้าดูย้อนหลังเส้นทางของน้องเนเน่เนี่ยน้องเขาก็นี่แหละมาจากห้องซ่อมสร้างห้องซ้อมไม่ใช่ซ่อมห้องซ้อมสร้างนะครับที่คุณพ่อของน้องเขาเนี่ยได้สร้างขึ้นมานะครับแล้วก็คุณครูเองนะครับที่มาคอยคือมาแนะนำอะไรกันแล้วแต่เขาจะทำคลิปนะครับลงอินเทอร์เน็ตซึ่งเวทีแรกที่น้องเขาไปโชว์แล้วก็เราก็มักได้รับทราบเสมอใช่ไหมครับที่บอกว่าเวทีแรกที่น้องไปโชว์ผลงานก็คือที่ตลาดนัดนาคานะครับไปเล่นก็คือจับคุยกับเจ้าของตลาดให้ไปอยู่ไหนก็ต้องไปนะครับบอกว่าอยู่ตรงนี้แหละพออยู่ตรงนี้ความคิดของพ่อก็คือให้ลูกได้วันละ200-300บาทได้เป็นค่าขนมนะเราเรียกว่าค่าขนมเนาะไปโรงเรียนแค่นี้ก็ดีใจละแต่บอกว่าพอเปิดนับตังวันแรกเนี่ยได้มา 3,000-4,000 บาทตะลึงกันเลยต้องบอกต้องลูกตะลึงนะครับหลังจากนั้นมาก็มาแสดงอยู่บ่อยๆนะครับก็ถึงบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยเราถ้าน้องเนเน่มาเล่นที่ตลาดเงี้ยเรารู้ว่าน้องก็จะมาวันไหนไปเที่ยวภูเก็ตกันไหมไปเที่ยวภูเก็ต1วันไม่พอตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับก็ถือว่าเรื่องราวของน้องเนเน่อายุ16ปีเนี่ยถือว่าน้องก็ตอนนี้จนปัจจุบันเนี่ยทราบว่าคงที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กบ้านเราด้วยนะอันนี้ต้องบอกว่าเด็กบ้านเรารวมถึงเด็กไทยทั้งประเทศกันด้วยนะครับซึ่งตอนนี้หลายๆคนก็บอกกันว่าก็รบกวนคุณพ่อคุณแม่ละขอให้ไปซื้อกีตาร์ให้มาซ้อมเล่นกีตาร์บ้างผมก็เสียดายตอนเด็กๆเนี่ยมีกีตาร์ครับมีกีตาร์ของพี่
แต่ไม่กล้าเล่นครับกลัวสายกีตาร์พี่เขาขาดอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งแต่นั้นมาก็เลยไม่ได้มีความสนใจเกี่ยวกับในเรื่องของงานศิลปงศิลปะงานดนตรีอะไรพวกนี้เลยนะครับก็เลยถนัดจับแต่ไมค์ร้องเพลงโชว์ตามงานต่างๆนะครับ แค่นั้นเองยินดีกับน้องเนเน่มาณโอกาสดีด้วยนะครับเอ้าคราวนี้ก็มาถึงเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กันต่อเลยละกันนะครับซึ่งโดยทางกลุ่มงานประชาสัมพันธ์นะครับของสอบตของเรานี่แหละในการได้ทำกิจกรรมปฏิบัติการเพื่อยกระดับทักษะการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ในการสร้างความเข้าใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรากันด้วยนะครับซึ่งโดยทางกลุ่มงานประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ได้มีการนำพี่ๆบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมินี่แหละนะครับในแต่ละพื้นที่ให้เข้ามาร่วมกันเรียนรู้ให้เข้ามาร่วมกันฝึกปฏิบัติจริงนะครับอย่างน้อยก็เพิ่มทักษะในเรื่องของการสื่อสารและการผลิตสื่อให้สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของพื้นที่ได้อย่างถูกต้องอย่างน่าสนใจและเข้าถึงพี่น้องประชาชนให้มากยิ่งขึ้นนะครับขณะนี้เองนะครับก็ได้มีการนำคลิปนะครับมาลงในช่องทางนะครับมาลงในช่องทางของ YouTube นะครับเพื่อที่จะ TikTok ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มีการติดตามดังกล่าวนะครับซึ่งกิจกรรมที่พี่บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิได้ร่วมเกี่ยวกับในเรื่องของการพัฒนาดังกล่าวนะครับวิทยุสบต.ครับครับผมฮะวิทยุสอบตครับครับผมไม่เป็นไรครับบางทีเราก็เอาแบบเอาสดบ้างใช่ไหมครับพอมาโทรปั๊บไม่เป็นไรครับโทรผิดไม่เป็นไรก็อาจจะอันนั้นบ้างนะไม่เป็นไรเรามาเริ่มต้นกันใหม่ก็ได้ดิในเรื่องของข่าวใช่ไหมครับซึ่งบอกกันเลยครับว่าในการที่ทางกองงานประชาสัมพันธ์เนี่ยพาพี่บดิตอาสาพัฒนามาตุภูมิที่พามาเนี่ยอย่างน้อยได้เข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการฝึกปฏิบัติจริงเพราะเมื่อได้เรียนรู้แล้วได้มาปฏิบัติจริงสิ่งที่ได้มาเราก็จะได้นำสิ่งตัวนี้แล้วก็คนไหนที่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะสกิลเกี่ยวกับในเรื่องเนี้ยมันยังขาดไปนิดนึงเติมตัวนี้เข้ามาอีกหน่อยนึงเติมตัวนี้เข้ามาอีกหน่อยนึงคราวนี้มันก็จะเป็นการพัฒนาตัวเองด้วยมันไม่ได้ทำเพื่อใครหรอกมันเป็นเพื่อตัวของเราเองในการอัพสกิลในเรื่องของการทำงานของเราด้วยนะครับอย่างน้อยสิ่งที่เราทำได้มันก็จะถือว่าเป็นการเพิ่มทักษะในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็รวมถึงการผลิตสื่อที่มันสามารถถ่ายทอดหลายสิ่งหลายอย่างในพื้นที่ของเราเนี่ยจากพื้นที่ของเราเนี่ยสู่การรับรู้การเข้าถึงพี่น้องประชาชนภายนอกของเรากันด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมที่พี่บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิในการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะครับซึ่งทางกองการประชาสัมพันธ์ก็บอกว่าเขามีการนำให้บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมินี่แหละมาเรียนรู้ทั้งในเรื่องของภาคทฤษฎีตั้งแต่การคิดประเด็นหาเรื่องมาเขาเรียกว่าหาเรื่องอ่ะเออการคิดประเด็นก็คือหาเรื่องหาเรื่องเสร็จปุ๊บแล้วหาเรื่องยังไงเอาเรื่องนั้นอ่ะมาเป็นเรื่องของการเล่าเรื่องนานเห็นไหมเมื่อคิดประเด็นหาเรื่องมาได้หาเรื่องราวมาสร้างเรื่องราวมาสร้างสตอรี่ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ดูว่าอ่ะถ้าเราได้ตรงนี้ขึ้นมามันมีจังหวะไหนก็เหมือนกับว่าเขาก่อนพอเขาได้เรื่องเสร็จแล้วใช่ไหมเขาต้องไปหาพื้นที่ไปหาพร็อพแต่ละพื้นที่จะทำยังไงในการเลือกมุมมองที่น่าสนใจนะครับและหลังจากนั้นเมื่อได้ทั้งประเด็นได้ทั้งเรื่องเล่าได้ทั้งมุมมองนำสิ่งเหล่านั้นมาผลิตเป็นคอนเทนต์สำหรับตัวเขาได้เลยเมื่อได้ผลิตคอนเทนต์อย่างนี้ขึ้นมาอ่ะตรงไหนที่มีปัญหาตรงไหนที่มันจะต้องเพิ่มเติมอ่ะเราทำเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นการเป็นทำเป็นสเต็ปใช่ไหมอ้าวมีบางส่วนไปตัดต่อมาไปตัดต่อสื่อให้มาเป็นรูปแบบให้มันเป็นสำหรับคนในยุคดิจิทัลทำตรงนี้ขึ้นมานะครับพอทำตรงนี้ขึ้นมามันก็จะกลายเป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญสำหรับคอนเทนต์นั้นเลยสำหรับงานนั้นเลยอ่ะผมว่ากันอย่างนี้เลยให้มันเป็นมุมมองสำหรับงานนั้นได้เลยนะครับในการที่จะผลิตผลงานผ่านทางแอปพลิเคชันแคปคัต
นะหลายคนก็เอาตรงนั้นมาแล้วมาทำเป็นทางแคปคัตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่สิ่งที่คุณทำตรงนั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะนำเรื่องราวมันสามารถที่จะนำสิ่งที่น่าสนใจในรอบตัวของเรานี่แหละมาสร้างเป็นคลิปสั้นแหมอย่างที่ผมบอกร้านก๋วยเตี๋ยวเอ่ยแค่น้ำตกเล็กๆของเราทำไมคนก็ชอบมากันเยอะเพราะบางทีการทำคอนเทนต์ของเราเนี่ยมันทำให้เขาเห็นว่าเราเล็กก็จริงแต่มันเป็นในเรื่องของอะไรมันมีสตอรี่ตรงนี้อะไรยังไงน่าสนใจมากมายขนาดไหนนะครับซึ่งตรงนี้เองก็จะทำให้เป็นการสิ่งที่ทำเนี่ยคือทางในส่วนของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ก็คืออยากให้เขาได้เห็นตรงนี้นะครับอยากให้เขาเห็นตรงนี้อย่างน้อยเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการฝึกทักษะการสื่อสารให้มีความกระชับให้มีความเข้าใจง่ายรวมถึงดึงดูดความสนใจนะครับซึ่งในการดังกล่าวมีวิทยากรฝีมือดีๆหลายท่านเนี่ยที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับซึ่งนอกจากนี้เองนะครับนอกจากการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมในเรื่องของการสร้างเครือข่ายกันด้วยนะครับในการที่จะให้เป็นสื่อเขาเรียกว่านักสื่อสารในพื้นที่ครับซึ่งต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับมานี้แหละไปต่อยอดในการทำงานร่วมกับทางชุมชนไปร่วมกันถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปร่วมกันในการนำเสนอเรื่องราวดีๆของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านช่องทางในการสื่อสารที่น้องถืออยู่ในน้องๆพี่ๆบัณฑิตอาสาถืออยู่อย่างน้อยสิ่งที่เราทำก็ขอให้เป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสะท้อนมุมมองของคนในพื้นที่คือของตัวเรานี่แหละคนในพื้นที่นี้แหละออกไปสู่สังคมภายนอกให้เขาได้รับทราบกันว่าสิ่งที่เราสื่อสารนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีมันไม่ใช่แค่บอกให้รู้มันไม่ใช่แค่เรื่องราวตรงนั้นตรงนี้แต่เราอยากจะบอกนะครับในส่วนของบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิเขาบอกว่าเราไม่ใช่เพียงแค่การสื่อสารที่ดีการสื่อสารที่ดีบอกไม่ใช่แค่เพียงการบอกให้รู้แต่จะต้องเป็นเรื่องเล่าให้เข้าใจแล้วก็ทำให้เรื่องราวของพื้นที่ที่ของเรานี่แหละให้มันถูกส่งต่อออกไปในการทำคอนเทนต์ของเราเนี่ยให้มันส่งต่อออกไปอย่างสร้างสรรค์ซึ่งก็นี่แหละครับทางรายการเองนะครับรวมถึงกองการประชาสัมพันธ์เนี่ยก็บอกว่าก็อยากให้บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิทุกคนเนี่ยมาเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลในการเชื่อมโยงข่าวสารในการนำเรื่องราวดีๆจากชุมชนสู่การรับรู้ของพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดก็คือให้เขาเข้าใจเราให้มากขึ้นใกล้ชิดกันมากขึ้นอย่างนี้สิคือสิ่งที่ทางสอบต.บอกแล้วว่าคุณคือสอบต.ส่วนหน้านะยังไงก็แล้วแต่ก็เป็นกำลังใจนะครับแต่ก็สามารถที่จะมาดูคลิปสั้นของพี่ๆน้องๆบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิที่เราจะมีการลงในเพจข่าวสอบต.ด้วยนะบางเรื่องเนี่ยคือเราเห็นเราอาจจะขำนะเราอาจจะยิ้มแบบเข้าใจคิดเนาะเราคิดอย่างเงี้ยเข้าใจคิดนำเรื่องราวมาประติดประต่อเรื่องราวคืนนั้นขึ้นมาให้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับบอกแล้วว่าในเรื่องของช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางสอบต.ของเราเนี่ยเรามีหลากหลายช่องทางนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการนำเสนอเรื่องราวข้อมูลข่าวสารให้กับทุกผู้ชมผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกันได้นะครับคุณสิติกาลุวอบอกว่าขอตัวก่อนนะครับมีธุระขาดจะไปธุระจริงๆอ่ะอ๋อถ้าไปธุระไปแบบมูตูเนี่ยก็ดีนะครับ

ผมฟังไม่ออกนะแต่ว่าน้องเขาระบายความรู้สึกมันนะครับว่าการเลี้ยงวัวแบบปล่อยเพ่นพ่านแบบนี้มันไม่สมควรแล้วเป็นมาปล่อยในชุมชนที่เขาอยู่กันเยอะขนาดนี้ก็ต้องต่อไปนะครับต่อไปผมคิดว่าน่าจะมีเทศกิจเนี่ยต้องไปดักรอตรงนั้นสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีตรงนี้ขึ้นมาจราจรตรงนี้ขึ้นมาต้อนขึ้นรถเลยครับแล้วเราจะได้รู้ว่าวัวนี่เป็นของใครนะครับวันก่อนที่รถไปเหยียบเชือกเจ้าของยังมาต่อยแล้วก็ตอนนี้เรื่องผมว่าคงได้มีการเรียกตัวไปแล้วในเรื่องของการตรงนั้นตรงนี้นะครับก็อย่างไรก็แล้วแต่นะครับอย่าปล่อยสัตว์ให้เพ่นพ่านอย่างนี้นะครับในแหล่งชุมชนขนาดเนี้ยนะครับเพราะเวลามันเกิดเหตุขึ้นมาถึงบางทีเขาบอกว่าเกิดเหตุขึ้นมาครั้งหนึ่งเจ้าของไม่รู้อยู่ไหนนะครับแต่เวลามีปัญหาขึ้นมานะครับแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าใครคือเจ้าของฉะนั้นก็รับผิดชอบรถน้องเขาด้วยนะหลังจากที่วัวไปกินรถก็คือทำให้ไอ้ที่บังแดดบังลมของน้องเขาหลังคาดังนั้นมันหลุดออกมาน้องเราก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเขาด้วยน้าประหยัดเนาะไม่เป็นไรเราหาไม่ทันไม่เป็นไรพิชชาชอบมากเลยคลิปนั้นน่ะ 10:00 น.กับอีก54 นาทีนะครับเอาเป็นว่าเราพบกันใหม่ในวันถัดไปแล้วกันนะครับเกี่ยวกับในเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารผ่านทางรายการเช้านี้ที่สอบตที่จะนำเรื่องราวข้อมูลข่าวสารนะครับจากทางสอบตข่าวทั่วไปนี่แหละมาเป็นในเรื่องของการพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันด้วยนะครับกับป้าว่าไงเอ่ยพี่ชาติอะไรนะอ๋อเจอน้องอีกอ๋อมาเจอน้องอีกโอเคเดี๋ยวก็ไปเจอกับป้าที่สถานีวิทยุ912แต่ว่าเดี๋ยวรายการต่อไปก็จะเป็นรายการของกับป้าด้วยใช่ไหมของ912นะครับฉะนั้นก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังกันได้อันนี้ทางสถานีวิทยุเครือข่ายของเรานะครับที่สถานีวิทยุ912แต่ว่าเดี๋ยวหลังจาก11:10 น.โดยประมาณเนี่ยเราจะรับสัญญาณจากทางสถานีวิทยุ912ในการพบปะพูดคุยกับป้ากันต่อเลยนะครับจากวันนี้เราจะรับสัญญาณจากทาง912ด้วยนะครับในเรื่องของเรื่องราวศาสตร์พระราชาหรืออะไรนี่แหละนะครับเดี๋ยวกับป้าจะได้มาพูดคุยผ่านทางรายการของเราจะเชื่อมต่อมาออกอากาศทางสถานีวิทยุสอบตของเรากันด้วยอย่างไรก็ติดตามรับฟังกันนะครับวันนี้เรารับสัญญาณของรายการกับป้าในช่วงเวลา11:00 น.ถึง11:30 น.แล้วก็จะอีกครั้งนึงหลังจากจบข่าวประจำวันนะครับในเวลา13:00 น.ถึง14:00 น.กันต่อนะครับวันนี้เราจะรับรายการของ912 2ช่วงด้วยกันนะครับถึงช่วงท้ายของรายการในวันนี้ครับขอบคุณท่านปิยะท่านชนะทันแสงพุ่มครับท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตขอบคุณผอ.วริษาดวงจินดาครับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุสอบตขอขอบพระคุณอาจารย์เอกพนุมาตรขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุเครือข่ายของเราที่ร่วมรับสัญญาณกระจายเสียงอยู่ณขณะนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามการรับฟังรับชมมาณโอกาสนี้วันนี้ผมสุชาติรัตน์พิทักษ์สันติตลอดทั้งทีมงานวิทยุสอบตเราลากันไปก่อนนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:00 นค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินค่ะ
1: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำพาชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
2: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz AM 756 KHz ค่ะติดตามรับฟังได้ทางRadio Online Radio On Mobile และช่องทางอื่นๆที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912มีการประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้กับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินโดยภายใต้การนำของท่านหัวหน้าพันเอกหญิงสมิตราอามินค่ะกำกับดูแลการผลิตรายการโดยท่านรองค่ะนาวาอากาศโทภูธนันท์ศรีปริยะดูแลแผนกรายการและข่าวหัวหน้าแผนกรายการและข่าวหัวหน้าแผนกเทคนิคนำโดยนาวาตรีวีรพันธ์จันทเวศหัวหน้าแผนกธุรการนะคะนำโดยในส่วนของในส่วนของการประชาสัมพันธ์นะคะกับใบเองก็หยิบยกมาทั้งแผนกทั้ง3แผนกเลยแล้วก็ในส่วนของนักพัฒนาสถานีวิทยุ912และร่วมมือร่วมใจกันทุกท่านเลยทุกภาคส่วนด้วยก็ต้องขอบคุณนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางสถานีวิทยุสอบตด้วยนะคะเมื่อสักครู่พี่ชาติก็ได้เกริ่นไปแล้วนำในส่วนของเบื้องต้นว่าวันนี้ทางสถานีวิทยุสอบตและสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับสัญญาณจากสอบตรับสัญญาณเสียงจากสถานีวิทยุ912ด้วยกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินทุกวันพระหัสบดีแล้วก็จะมีในช่วงบ่ายด้วยกับรายการจิตอาสาพัฒนาค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่นะคะที่ติดตามรับฟังสัญญาณเสียงจากสถานีวิทยุ912แล้วก็ขอขอบคุณสถานีวิทยุสอบตและเครือข่ายด้วยนะคะวันนี้มีดิฉันสริป้ามลีกับป้าค่ะมารายงานตัวนะคะหรือว่าถ้าว่าคุณสาไหมสาไม่ใช่ค่ะพี่สาหรือน้องสาของทุกท่านนะคะวันนี้เจอกันวันพระหัสบดีที่24ของเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569วันนี้ขึ้น13ข้ามเดือน10ปีมะเมียค่ะก่อนจะพูดถึงเรื่องราวที่เตรียมมาฝากทุกท่านกับพระขอหยิบยกมาฝากจากใจความสำคัญในพระราชดำรัสของพระองค์ท่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในใจความสำคัญที่ว่าครอบครัวยังให้การศึกษาด้านจริยศาสตร์และค่านิยมทางสังคมด้วยหรือว่าความเคยชินเช่นข้าพเจ้าเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่ชอบอ่านหนังสือชอบศึกษาเล่าเรียนก็จะได้ความเคยชินเรื่องการอ่านหนังสือและการเล่าเรียนมาด้วยพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะวันนี้มีเรื่องเล่าสู่กันฟังกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จะหยิบยกมาฝากทุกท่านเรื่องราวของสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากราชดำรินะคะที่หลายท่านรู้จักในนามของชื่อย่อว่าสนร.นทผ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาภายใต้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหรือนทผ.ค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยก็มีภารกิจหลักในการสนองพระราชปณิธานและน้อมนำศาสตร์พระราชามาขับเคลื่อนผ่านการพัฒนาและการฝึกอบรมค่ะภารกิจแล้วก็กิจกรรมสำคัญมีการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ฝึกอบรมจัดโครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมไปถึงแนวทางของการประยุกต์ใช้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ทั้งในและต่างประเทศด้วยเช่นโครงการอบรมเกษตรกรเมียนมาค่ะแล้วก็มีการสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดำเนินการแล้วก็สนับสนุนงานสำคัญเช่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เรียกว่าอพ.สท.นทผ.แล้วก็มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตอาสาจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนพัฒนาชุมชนโรงเรียนและวัดพร้อมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานอย่างต่อเนื่องแล้วค่ะกับว่ากระลิจิบยกมานะคะหากว่าคุณฟังต้องการทราบข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติมเช่นหลักสูตรการฝึกอบรมหรือจะเป็นรายละเอียดของศูนย์พัฒนาและพื้นที่ปฏิบัติงานของนทผ.หรือว่าของหน่วยบัญชา
ชการทหารพัฒนานะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกับหน่วยงานที่ใกล้เคียงนราธิวาสก็จะมีสถานีวิทยุ912แล้วก็จะมีในส่วนของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะก็ถ้าอยู่ยะลาก็จะมีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42จังหวัดยะลาค่ะในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะก่อนที่จะหยิบยกในเรื่องราวเล่าสู่กันฟังวันนี้ถ้าตามปฏิทินเนี่ยมีวันสำคัญที่บันทึกไว้ในปฏิทินไทย24กันยายนเป็นวันมหิดลแล้วก็24กันยายนเป็นวันทหารราบด้วยค่ะจึงขอหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องราวของวันมหิดลกับ24กันยายนเพื่อระลึกถึงพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยค่ะคุณฟังวันมหิดลน่ะ24กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกค่ะวันมหิดลกับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยค่ะกับ24กันยายนวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่านพระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยค่ะคุณฟังค่ะด้วยพระกรณียกิจที่พระองค์ท่านทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยมาตลอดระยะเวลา12ปีนั้นก็ได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์อีกทั้งทรงพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์แล้วก็การสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยะประเทศในการต่อมาค่ะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้ขนานนามวันสำคัญนี้ขึ้นมาว่าวันมหิดลค่ะเพื่อเป็นการถวายสักการะและน้อมรำลึกต่อพระองค์ท่านค่ะและในปีพุทธศักราช2493หรือว่า21ปีหลังจากที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสวรรคตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลบรรดาศิษย์เก่าศิริราชตลอดจนประชาชนทั่วไปก็ได้ร่วมใจกันสร้างพระราชาอนุสาวรีย์ขึ้นณใจกลางโรงพยาบาลศิริราชค่ะเพื่อน้อมเกล้าถวายความกตัญญูกตเวทีและเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณให้ไพศาลเป็นแบบฉบับให้อนุชนรุ่นหลังได้เจริญตามรอยพระยุคลบาทสืบไปโดยมอบให้กับกรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการสร้างมีศาสตราจารย์ศิลป์ภิระศรีเป็นผู้ควบคุมงานค่ะในการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินในพิธีเปิดพระราชอนุสาวรีย์เมื่อวันที่27เมษายน2493ค่ะแล้วก็นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2494เป็นต้นมาทุกวันที่24กันยายนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัดงานวันมหิดลค่ะโดยมีพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระรูปพร้อมทั้งอ่านคำสดุดีพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เป็นประจำทุกปีค่ะก็เลยหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังนะคะวัตถุประสงค์ที่สำคัญกับวันมหิดลในการจัดงานก็คือเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณแล้วก็ผลงานของผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านของวัฒนธรรมระดับโลกให้ปรากฏแก่มวลสมาชิกทั่วโลกค่ะแล้วก็เพื่อเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองร่วมไปถึงกับว่าประเทศที่มีผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติด้วยในการนี้รัฐบาลไทยนะคะโดยคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้สืบค้นบรรพบุรุษไทยผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมเพื่อให้ยูเนสโกประกาศยกย่อง
องเชิดชูเกียรติแล้วก็ได้ประกาศยกย่องสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเป็นบุคคลผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลกค่ะในวาระครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพเมื่อวันที่1มกราคม2535ค่ะทุกท่านในส่วนของพระราชประวัติของพระองค์ท่านนะคะท่านผู้รู้ก็ได้หยิบยกมาในส่วนของกับเองก็ได้หยิบยกมาฝากทุกท่านด้วยเช่นกันนะในส่วนที่ว่าในเบื้องต้นกันละกันเนาะในเบื้องต้นได้ทรงศึกษาวิชาทหารเรือณประเทศเยอรมนีจากนั้นก็เสด็จกลับเข้ามารับราชการในกองทัพเรือต่อมาทรงพระประชวรเรื้อรังไม่สามารถรับราชการหนักเช่นการทหารเรือได้ประกอบกับทรงสนพระทัยในกิจการทางด้านของการแพทย์จึงทรงพระอุตสาหะเสด็จไปศึกษาวิชาการสาธารณสุขและวิชาแพทย์ณประเทศสหรัฐอเมริกาทรงสอบได้ประกาศนียบัตรการสาธารณสุขและปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยฮาวาดค่ะภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาพระองค์ท่านทรงประกอบพระกรณียกิจทางด้านของการแพทย์และก็การสาธารณสุขไว้มากมายค่ะอาทิทรงเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ทรงช่วยเหลือในการขยายกิจการของโรงพยาบาลศิริราชต่อมาก็ประทานทรัพย์สินส่วนพระองค์จัดสร้างตึกคนไข้แล้วก็จัดหาที่พักสำหรับพยาบาลให้ได้อยู่อาศัยทรงบริจาคทรัพย์เป็นทุนสำหรับส่งนักศึกษาแพทย์และนักเรียนพยาบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศประทานเงินเพื่อใช้ในการจัดหาเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติการให้แก่โรงพยาบาลทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลติดต่อกับมูลนิธิร็อกกี้ฟอลเลอร์สาขาเอเชียบูรพาในการปรับปรุงและวางมาตรฐานการศึกษาด้วยแล้วก็ทรงอุทิศเวลาส่วนใหญ่ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยพระองค์เองค่ะหยิบยกมากับวันสำคัญวันวาฮิดุลวันนี้ด้วยนะคะคุณฟังแล้วก็ด้วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมขึ้นมาจะเป็นทางด้านของกิจกรรมรับบริจาคสมทบทุนศิริราชมูลนิธิตั้งแต่ปี2503เป็นต้นมาแล้วก็จะมีกิจกรรมอื่นๆเยอะแยะมากมายก็เพราะก็หยิบยกมาเบื้องต้นสำหรับท่านผู้รู้ก็สามารถจะชี้แนะแล้วก็คอมเมนต์กันกับการไลฟ์สดของกับป้าด้วยต่อจากนั้นตอนที่10:25 นแล้วล่ะค่ะวันนี้24กันยายนเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันในการเขียนบันทึกไว้ในปฏิทินไทยก็คือวันทหารราบค่ะตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีประวัติความเป็นมา กับวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ทรงเป็นกับพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชทานธงชัยเฉลิมพลเป็นวันที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานธงชัยเฉลิมพลให้แก่กองพันทหารราบซึ่งเป็นครั้งแรกที่กองทหารไทยได้รับพระราชทานธงประจำกองค่ะสมญานามราชินีแห่งสนามรบกำลังรบหลักทหารราบคือทหารที่ทำหน้าที่เป็นกำลังรบหลักของกองทัพบกและกองทัพไทยภารกิจสำคัญมีหน้าที่เข้าตีประชิดข้าศึกทำลายหรือว่าจับเฉลยแล้วก็เข้ายึดภูมิประเทศที่สำคัญความเด็ดขาดก็ต้องปฏิบัติการด้วยความรวดเร็วและเด็ดขาดในการยึดเคลื่อนที่เร็วทั้งทางพื้นดินและทางอากาศหยิบยกมาวันนี้นะคะกับบรรดาราบในจังหวัดนราธิวาสเองเราก็มีกองพลทหารราบที่3กองพลนาวิกโยธินกองทัพเรือสถานีวิทยุกระจายเสียง912ก็ได้สนับสนุนในส่วนของผู้แทนหัวหน้านะก็ไปร่วมกับในส่วนของกองพลทหารราบที่3กองพลนาวิกโยธินกองทัพเรือค่ายจุฬาภรณ์นราธิวาสค่ะคุณฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912โดยภายใต้การนำของท่านหัวหน้าพันเอกหญิงสมิตราอมินก็มีการสนับสนุนทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานตามที่ร้องขอแล้วก็ไม่ได้ร้องขอเราก็ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันเป็นการเพิ่มพลังเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีให้แก่กันและกันค่ะในส่วนของกิจกรรมในวันทหารราบวันนี้มีพิธีอำลาชีวิตราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นศูนย์การทหารราบมักจะจัดพิธีสวนสนามเทิดพระเกียรติและอำลานายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นเดือน
กันยายนของทุกปีแล้วก็รำลึกถึงวีรกรรมมีการจัดพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและทานกล้าที่เสียชีวิตในการปกป้องประเทศด้วยนะคะแล้วก็ทุกท่านที่จะต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของกองทัพบกแล้วก็24กันยายนเป็นวันทหารราบราชินีแห่งสนามรบทหารราบคือนะคะทหารที่ได้สมญานามว่าราชินีแห่งสนามรบค่ะวันนี้วันสำคัญกับวันทหารราบคือประวัติและก็ความสำคัญของทหารราบที่หลายท่านได้ทราบกันบ้างแล้วแล้วก็หลายท่านที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังยังไม่รู้นะคะว่าวันทหารราบคืออะไรค่ะวันนี้สำคัญนะคะประวัติวันทหารราบกองทัพแต่ละประเทศก็มีทหารเป็นกำลังสำคัญหลักในการป้องกันประเทศหากว่าเกิดเหตุปะทะหรือว่าสงครามกองทัพบกและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปควบคุมสถานการณ์ทหารราบถือเป็นหนึ่งเหล่าที่สำคัญในการในกองทัพบกคือถือว่าเป็นกำลังรบหลักที่อยู่แนวหน้าค่ะมีหน้าที่สำคัญในการรบภาคพื้นดินหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าในประเทศไทยมีวันทหารราบหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่ก็ยังไม่ทราบที่มาความสำคัญแล้วก็ทำไมจึงต้องเกิดวันทหารราบจึงมีวันสำคัญอย่างนี้วันนี้ในการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินก็หยิบยกมาฝากทุกท่านนะคะจะได้พามารู้จักเรื่องราวของประวัติทหารราบก็ขอให้ติดตามในโอกาสต่อไปกันละกันนะสำหรับวันนี้แล้วเวลา1นาทีสุดท้ายลากันไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกท่านจะเจอกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณสถานีวิทยุสวทขอบคุณทางด้านของผู้บริหารทุกสถานีด้วยที่เป็นเครือข่ายรับสัญญาณในวันนี้ด้วยค่ะกลับมาขอโชคดีมีความสุขนะคะดิฉันสริภัมลีเป็นผู้ดำเนินรายการลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:32 นค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการร้อยดวงใจให้แดนใต้ค่ะ

ผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 12:05 นค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการประจูไข่ข่าวค่ะ

สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะกลับมาต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการก้าวไปกับหน่วยประชาการทหารพัฒนาในช่วงเวลา 12:30 นจนถึงเวลา 13:00 นทางระบบ FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์แล้วก็วิทยุออนโมบายนะคะแน่นอนค่ะวันนี้เจอกันนะคะสำหรับวันพฤหัสบดีที่24 กันยายน 2569นะคะวันนี้หลายภารกิจเลยนะคะที่เราจะประชาสัมพันธ์ให้คุณฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับภารกิจแรกวันนี้จะพาคุณฟังไปติดตามรับฟังภารกิจของนะคะของนพค41ก็แล้วกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยจำนวน12นายพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก1คันออกสำรวจบริเวณพื้นที่ต้นน้ำเพื่อติดตามประเมินการเพิ่มแล้วก็ลดของระดับน้ำพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่บริเวณติดกับแม่น้ำลำคลองนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตามประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสที่28/2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีฝนหรือมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ในช่วงวันที่24 ถึง 27 กันยายนนี้นะคะปัจจุบันระดับน้ำก็อยู่ในขั้นปกติอยู่ทั้งนี้หน่วยก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงเตรียมความพร้อมของกำลังพลยานพาหนะยุทโธปกรณ์ให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดอุทกภัยณพื้นที่อำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสค่ะส่วนนพค45นะคะเมื่อวานนี้ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45นะคะร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการครั้งที่9เพื่อรับทราบนโยบายแล้วก็สรุปการปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงานราชการภายในจังหวัดรวมถึงกิจกรรมในรอบเดือนที่ผ่านมาด้วยหน่วยได้รับเกียรติบัตรในงานที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการโทบีนัมเบอร์วันทั้งนี้ในวาระการประชุมก็ได้มีการหารือถึงแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็มอบขยะรีไซเคิลตามโครงการขยะเป็นสุขโดยมีนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในการประชุมนะคะณศาลากลางจังหวัดสตูลตำบลพิมานอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะสำหรับภารกิจของผบ.นพค.45นะคะมอบผู้แทนร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยประจำปี2569ครบรอบ52ปีกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่5เพื่อร่วมรำลึกถึงวันสำคัญของหน่วยเชิดชูเกียรติแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพลโดยมีพลตรีอภินันท์แจ่มแจ้งผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่5เป็นประธานในพิธีณกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่5ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะคุณผู้ฟังคะนพค44นะคะเมื่อวานนี้จัดกำลังพลเข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวันเกษียณอายุราชการของนายอนันต์มหามะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตอร์เบาะภายใต้แนวคิดด้วยรักและผูกพันวันวานที่ภาคเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิร่วมกับศูนย์ราชการในพื้นที่ณโรงเรียนบ้านเตอร์เบาะตำบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีค่ะสานต่อกันด้วยนะคะสำหรับภารกิจของในส่วนของนพคนะคะคุณฟังนพค45เราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ในส่วนของนพค43ค่ะเมื่อวานนี้จัดกำลังพลของหน่วยพัฒนาคุณภาพ
จัดกำลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตนพค43นะคะติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานการก่อสร้างห้องน้ำงบประมาณประจำปี2569นะคะโดยทางหน่วยก็ได้ดำเนินการยาแนวกระเบื้องงานปูกระเบื้องอาคารต้อนรับภายในศูนย์การเรียนรู้พร้อมทั้งเน้นย้ำในการก่อสร้างเพื่อให้ได้มาตรฐานงานแล้วก็ก่อสร้างและเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดณศูนย์การเรียนรู้นพค43สำนักงานพัฒนาภาค4ตำบลชุมพลอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นภารกิจของหน่วยประชาการฐานพัฒนานะคะหยิบนำมาฝากให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันก่อนนะคะก็ยังคงเหลือเวลาประมาณ10นาทีสุดท้ายที่เราจะอยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงของรายการเลือกเพลงก็เพราะๆเหมือนเดิมนะคะเพลงเก่าๆยุค90เหมือนเดิมนะคะอยากจะฟังเพลงไหนจัดให้แล้วยังไม่ถูกใจก็เพิ่มเติมมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเลือกเพลงนี้นะคะคุณผู้ฟังนะอาจจะเป็นเพลงที่ยังไม่ถูกใจก็เพิ่มเติมมาก็แล้วกันแต่ว่าเวลาของเราก็ไม่มากเหลือไม่มากแล้วนะคะก็ประมาณ10นาทีสุดท้ายพี่เวลาเลือกเพลงของอริสมันก็แล้วกันนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าใจมิด้านพอค่ะ

ฟังเพลงกันไปฟังเพลงกันมาก็เหลือเวลาประมาณ5นาทีสุดท้ายแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ในช่วงเวลาเดิมก็ขอบคุณสำหรับทุกสายเลยที่สื่อสารกันเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะคะขอบคุณการแจ้งผลการรับฟังนะคะทุกพื้นที่ในส่วนของพื้นที่อำเภอแวงเมื่อสักครู่นี้บอกว่าชัดเจนนะคะขอบคุณอีกสักครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เวลาของรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาเวลาหมดเวลาแล้วจริงๆทิ้งท้ายกับเพลงนี้เลยก็แล้วกันโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุใจเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 13:00 น.จากนี้ไปก็จะติดตามรับฟังรายการจิตอาสาพัฒนาค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจิตอาสาพัฒนาจะเจอกันเป็นประจำทุกๆวันพฤหัสบดีค่ะ 13:00 นจนถึงเวลา 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายค่ะจะเจอกันในวันนี้24กันยายน2569ค่ะวันนี้จิตอาสาพัฒนาค่ะขอนำในส่วนของ1วันสำคัญมาฝากคุณผู้ฟังนั่นก็คือวันมหิดลซึ่งตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระเมตตาธิเบศอดุลเดชวิกรมพระบรมราชนกค่ะซึ่งในวันนี้มีความสำคัญอย่างไรความเป็นมาแบบไหนเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันค่ะในช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนค่ะ

ค่ะในส่วนของเรื่องราวที่ฝากคุณผู้ฟังการกับวันมหิดลค่ะ24กันยายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมเหสีาธิเบศรอดุลเดชวิกรมพระบรมราชนกค่ะซึ่งในส่วนของวันนี้ค่ะก็เป็นวันสำคัญความสำคัญของวันมหิดลก็คือพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันค่ะทรงได้รับการถวายพระสมัญญาพิไทยว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยค่ะการวางรากฐานส่งอุทิศพระองค์และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์วางรากฐานพัฒนาวงการแพทย์การพยาบาลและการสาธารณสุขไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับสากลซึ่งในวันนี้ค่ะกิจกรรมสำคัญสำคัญก็จะมีพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์และการออกรับบริจาคทุนการศึกษาและการจำหน่ายธงวันมหิดลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ค่ะซึ่งสำหรับผู้ที่สนใจนั้นก็สามารถที่จะร่วมทำบุญได้ค่ะด้วยการบริจาคหรือการซื้อธงมหิดลนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่การแพทย์และสาธารณสุขไทยให้ความสำคัญมากๆค่ะซึ่งมีประโยคหนึ่งค่ะที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่งเพื่อนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้วันมหิดลค่ะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยนั่นเองค่ะ24กันยายนของทุกปีก็จะเป็นวันมหิดลที่เราจะได้น้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันนั่นเองค่ะและการสาธารณสุขของไทยอีกด้วยฝากคุณผู้ฟังกันสำหรับในส่วนของเมื่อสักครู่ได้พูดว่าธงมหิดลหลายๆคนคงจะสงสัยว่าธงมหิดลคืออะไรธงวันมหิดลนั้นในวันนี้ก็คือธงที่ระลึกนั่นเองค่ะจัดทำขึ้นเพื่อสมนาคุณแด่ผู้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลศิริราชเริ่มต้นทำธงมาตั้งแต่วันมหิดล24กันยายนพุทธศักราช2503ค่ะโดยธงนี้นั้นจะเปลี่ยนไปตามวันในแต่ละเปลี่ยนไปตามวันในสัปดาห์ของวันมหิดลนั้นๆอย่างเช่นถ้าหากเป็นวันเสาร์ก็จะใช้สีม่วงถ้าเป็นวันจันทร์ก็จะใช้สีเหลืองนั่นเองค่ะก็จะเปลี่ยนไปตามวันแต่ละปีนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นธงที่ทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกนั่นเองค่ะก็ฝากคุณผู้ฟังในส่วนของวันมหิดลในวันนี้ค่ะสำหรับในส่วนของรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวพูดคุยกันต่อช่วงหน้าช่วงนี้หนึ่งผลงานเพลงนี้ฝากคุณผู้ฟังกันก่อนค่ะกับเพลงเทิดพระนามมหิดลค่ะ

ให้กรรยากาศประจำวันพฤหัสบดีที่24 กันยายน 2569ลักษณะอากาศทั่วไปให้กรรยากาศ24 ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลักษณะทางอุตุยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดขึ้นจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงและฝนตกหนักส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังอันหนึ่งในช่วงวันที่24 ถึง 27 กันยายนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนตามร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยและอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรเป็นอากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6 นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว20 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกความเร็ว20 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรเพกอนากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6 นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมแปรปรวนความเร็ว15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ออกแบบหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องบริบทพื้นที่เมื่อวานนี้รองศาสตราจารย์ดร.วสันต์ พลาไสรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดประชุมออกแบบหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติสำหรับนักบริหารจัดการพื้นที่ด้านภัยพิบัติโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนราธิวาสทั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดสอบต.และผู้แทนจากอำเภอเมืองนราธิวาสสุขิรินทร์และสุไหงโกลกเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และข้อคิดเห็นจากสถานการณ์จริงเพื่อนำมาประกอบการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นที่โดยหารือทั้งการวิเคราะห์ลักษณะภัยพิบัติการเตรียมพร้อมและประเมินสถานการณ์การตอบสนองเหตุฉุกเฉินตลอดจนปัญหาและความต้องการของผู้ปฏิบัติงานทั้งนี้ข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนจะนำไปพัฒนาหลักสูตรให้สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือและบรรเทาสาภัยในพื้นที่ต่อไปต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวในช่วงหนึ่งของการแถลงต่อสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กเปรียบเทียบแก๊งยาเสพติดกับกลุ่ม IS และเรียกร้องให้นานาชาติร่วมกันใช้มาตรการที่เข้มงวดต่ออาชญากรรมข้ามชาติผู้นำสหรัฐยกปฏิบัติการของสหรัฐในเวเนซุเอลาว่าเป็นหลักฐานรัฐบาลวอชิงตันจะไม่ยอมให้ภัยคุกคามผลต่อผลประโยชน์ของสหรัฐขยายผลอีกในซีกโลกตะวันตก
และพร้อมให้กำลังทหารหากมีความจำเป็นนอกจากนี้ทรัมป์กล่าวถึงเม็กซิโกว่าเป็นศูนย์กลางของความรุนแรงจากแก๊งค้ายาพร้อมระบุว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ที่สหรัฐมีพรมแดนยาว 2,000 ไมล์ติดกับดินแดนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของแก๊งค้ายาที่เป็นศัตรูกับสหรัฐจบข่าวพิสมัยคำอรุณอ่าน

ยังอยู่ในช่วงที่สองของรายการจิตอาสาพัฒนาค่ะผู้ฟังสำหรับในส่วนของวันสำคัญคุณผู้ฟังอีกหนึ่งวันที่ต้องบอกว่าเป็นวันสำคัญมากๆด้วยนั่นก็คือวันธงชาติไทยคุณผู้ฟังวันธงชาติไทยนั้นก็จะตรงกับวันที่28กันยายนซึ่งปีนี้ค่ะ28กันยายน2569นั้นครบ109ปีค่ะซึ่งสำหรับวันธงชาติไทยนั้นค่ะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศใช้พระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460กำหนดให้ธงเตรดงเป็นธงชาติไทยเมื่อ28กันยายน2460นั่นเองค่ะความหมายของธงชาติก็มี3สีสีแดงคือชาติสีขาวคือศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ค่ะซึ่งในเดือนกันยายนค่ะทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนก็จะประดับธงชาติไทยตามบ้านเรือนสถานที่ราชการนะแล้วก็วันนี้ค่ะก็จะเป็นวันที่ภาคภูมิใจสำหรับคนไทยทุกคนค่ะและในวันที่28กันยายนเข้าลับ8นาฬิกาคนไทยทั้งประเทศก็จะร่วมร้องเพลงชาติไทยด้วยความภาคภูมิใจและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนั่นเองค่ะต้องบอกเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญสำหรับวันธงชาติไทย28กันยายนค่ะฝากคุณผู้ฟังกัน

กับผลงานเพลงฝากคุณผู้ฟังกันไปแล้วก็เรื่องราวที่ฝากคุณผู้ฟังในช่วงของจิตอาสาพัฒนาค่ะและก็วันนี้เวลาหมดแล้วลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนแล้วจะเจอกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 14:00 น.จากนี้ประชาชนตามรับฟังรายการจากเพื่อนถึงเพื่อนค่ะ

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 15:05 นค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการนาราสายเรดิโอค่ะ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการซื้อมีใช้และขนย้ายวัตถุระเบิดณห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรีชั้น2นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมอบหมายให้นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการซื้อมีใช้และขนย้ายวัตถุระเบิดโดยมีวาระพิจารณายื่นการขออนุญาตเกี่ยวกับวัตถุระเบิดเพื่อใช้ในกิจการทำเหมืองแร่ประเภทที่2ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างณตำบลกะลั่วเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81มีเนื้อหาตอนหนึ่งว่าโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ควรสร้างความละอายใจแก่ทุกฝ่ายและตั้งคำถามว่าประชาคมโลกจะนิ่งเฉยต่อสถานการณ์ในกาซาต่อไปได้อย่างไรแม้บางฝ่ายอ้างว่าสันติภาพเกิดขึ้นแล้วขณะเดียวกันมาครงกล่าวถึงสถานการณ์ในเขตเวสต์แบงก์ว่าการละเมิดสิทธิของชาวปาเลสไตน์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและกำลังทำให้โอกาสสร้างอนาคตที่เคารพสิทธิอันชอบธรรมของชาวปาเลสไตน์เลือนหายไปจบข่าวสมัยคำอรุณอ่าน

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขหน่วยการพัฒนาขณะนี้เวลา 16:00 นต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการไหวคิดไหวสร้างสรรค์ค่ะ
2: การไวคิดไวสร้างสรรค์มาแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทุกวันเวลา 16:00 นถึง 17:00 นที่นี่เขามีมากกว่าเพลงเพราะเรื่องราวดีๆทาง FM 99.10 MHz AM 756 KHz และระบบออนไลน์เพลิดเพลินพาสนุกกับรายการไวคิดไวสร้าง

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ในวันนี้นะคะจะเจอกันเวลาเดิมตรงนี้ค่ะ16 นาฬิกากว่าไปจนถึง17 นาฬิกาโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz AM 756 kHz รวมไปถึงระบบออนไลน์แล้วก็ระบบออนโมบายค่ะจะเจอกันกับพี่ปัดในวันนี้นะคะ24 กันยายน 2569ชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์อย่างที่บอกกันนะคะก็จะมีงานเพลงเพราะๆอีกมาฝากกันรวมไปถึงเรื่องราวข่าวฝากหยิบมาพูดคุยกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังกับหนึ่งงานเพลงเพราะๆต้อนรับคุณฟังนะคะกลับมาเข้าสู่ชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ในวันนี้รักปอนปอนของไมโครนะคะแต่ว่าเป็นเวอร์ชันโคเวอร์นะคะของใบเล็กนะคะ AI Music นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังมีมาฝากกันนะคะมอบเป็นพิเศษให้คุณผู้ฟังที่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะใครที่อยากจะรับฟังงานเพลงอะไรในวันนี้นะคะก็สามารถที่จะแนะนำเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยอยู่เป็นเพื่อนกันไปจนถึงช่วงเวลา5 โมงเย็นโดยประมาณเพลงกันเข้ามาได้ไม่ว่าอยากจะมอบให้กับใครหรืออยากจะติดตามรับฟังเองนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านค่ะใช้เวลาตอนเย็นแบบนี้นะคะหลังเลิกงานเลิกเรียนนะของน้องๆหลายๆคนเนี่ยก็สามารถที่จะนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันได้เอาเป็นว่าในช่วงนี้จะให้ฟังกันก่อนสำหรับงานเพลงพร้อมกันต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้านะคะคุณผู้ฟังของ Enjoy Play นะความพยายามไม่มีความหมายกับเธอรวมไปถึงอีกหนึ่งงานเพลงจัดให้ฟังกันหลังจากนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าสักครู่เดียวจ้า

0: 16:16 นะคะเนี่ยเลขสวยจะด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะคะกับ2คำเพลงมาพร้อมยิ้มมาฝากกันนะฝุ่นนะคะ Power by RMY2K นะคะรวมไปถึงอีก1คำเพลงของ Enjoy Play นะคะความพยายามไม่มีความหมายกับเธอ2คำเพลงหยิบมาฝากกันนะคะยังอยู่เป็นเพื่อนกันกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์นะคะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะในอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสมีการสั่งให้ทุกหน่วยเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยช่วงฝนตกหนักในระยะนี้นะคะคุณผู้ฟังทางด้านของในอำเภอสุขิรินทร์นะคะบอกว่าอำเภอสุขิรินทร์เนี่ยได้มีการยกระดับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนะคะตามข้อสั่งการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแล้วหลังจากที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชนะคะมีการแจ้งเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะถึงวันที่26กันยายนนี้ค่ะคุณผู้ฟังจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีความที่มีกำลังแรงขึ้นก็จะมีการส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เลยนะคะซึ่งอำเภอสุขิรินทร์เองค่ะคุณผู้ฟังก็มีการกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่นะคะเครื่องมือเครื่องอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้สามารถที่จะเข้าไปปฏิบัติการได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากจากต้นน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมกันนี้ค่ะคุณผู้ฟังขอให้พี่น้องประชาชนเองเนี่ยให้ติดตามประกาศการแจ้งเตือนนะคะจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกท่านกันด้วยนะคะก็ฝากแจ้งเตือนการฝากประชาสัมพันธ์ฝากความห่วงใยไปนะคะไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยด้วยแล้วกันเนาะแต่ว่าตอนนี้อำเภอสุขิรินทร์ก็มีการเตรียมความพร้อมรับมือนะคะอย่างแน่นอนแล้วนะคะมีการสั่งการจากท่านนายอำเภอเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะหายห่วงกันได้นะนะก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะคะเรื่องของการเตรียมรับมือกับอุทกภัยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่พื้นที่นี้แต่ทุกๆพื้นที่นะคะเพราะว่าบ้านเราในช่วงนี้นะคะก็จะเริ่มมีฝนตกกันเกือบทุกวันเนาะนะคะคุณผู้ฟังฟังเพลงกันต่อในช่วงนี้ค่ะใครที่อยากจะรับฟังเพลงอื่นนอกเหนือจากที่พี่ปัดยิ้มมาฝากกันนะคะก็สามารถที่จะแนะนำเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลย 0.3514552 นะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะคุณผู้ฟังที่อยู่เป็นเพื่อนกันสามารถคอนแทคกันได้เนี่ยก็ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะสามารถที่จะของานเพลงกันเข้ามาได้เลยนะคะจะได้ฟังการงานเพลงของลาบานูนกันบ้างนะคะงานเพลงเท่าเดิมขอกันเข้ามาสายจัดทางบ้านนะคะยกยอดไปเมื่อหลายวันก่อนนะคะบอกว่าอยากจะติดตามรับฟังการขอเพลงจริงวันนั้นนะคะไม่ทันเปิดให้จริงๆวันนี้นะคะแก้ตัวกันใหม่นะคะหยิบมาฝากกันสำหรับหนึ่งงานเพลงนี้ของลาบานูนเท่าเดิมแต่เป็นแบบโมชั่นcover version นะคะก็เดี๋ยวจะให้ฟังกันอีกหนึ่งงานเพลงพร้อมๆกันละกันกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าครึ่งชั่วโมงหลังกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ค่ะ
1: 912 Radio Station for Peace and Development

0: าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
1: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพ บก
2: รู้ไหมว่ายาเสพติด
3: มันก่อตัวขึ้นโดยที่เราไม่ได้สังเกตมันเริ่มขยายวงกว้างขึ้นโดยที่เราไม่ได้ทันระวังตัวจนวันนี้มันแพร่ระบาดมาใกล้ตัวเราทุกทีทุกที
4: ไม่ทดลองไม่หลงเชื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด
5: มหันตภัยร้ายจากยาเสพติดคืบคลานเข้ามาเข้ามาใกล้กว่าที่คุณคิดมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองครอบครัวและสังคมตั้งแต่

2งานเพลงพร้อมๆค่ะคุณผู้ฟังนะคะรถของเล่นนะคะรวมไปถึงเท้าเดิม2งานเพลงพร้อมๆนะหยิบมาฝากกันนะคะครึ่งชั่วโมงหลังก็แล้วกับชั่วโมงของรายการบันคิดไว้สร้างสรรค์ในวันนี้จ้าพูดคุยถึงเรื่องของการบริโภคน้ำตาลมากเกินไปในเด็กนะคะเสี่ยงโรคอะไรบ้างน้องๆ นะคะที่บริโภคน้ำตาลมากเกินไปเนี่ยจะเสี่ยงนะคะต่อการเสพติดน้ำตาลนะคะซึ่งความหวานเนี่ยจะกระตุ้นการหลั่งนะคะโดพามีนในสมองนะคะทำให้รู้สึกดีและอยากกินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนอาจจะมีอาการติดหวานนะคะต้องกินของหวานแบบขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะสมาธิสั้นสมองเฉื่อยด้วยนะคะระดับน้ำตาลเมื่อระดับน้ำตาลเนี่ยดิ่งลงอย่างรวดเร็วนะคะหลังมื้อหวานเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียสมองตื่นตัวลดลงสมาธิสั้นรวมไปถึงหงุดหงิดง่ายด้วยนะคะฟันผุตับอ่อนต้องทำงานหนักนะคะเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานและโรคหัวใจอ้วนลงพุงไขมันพอกตับนะคะหยุดสูงนะคะเรื่องของการกินน้ำตาลมากเกินไปเนี่ยก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยส่งผลให้อินซูลินเนี่ยถูกหลั่งออกมาซึ่งก็จะกดการทำงานนะคะของฮอร์โมนบางตัวที่จะทำให้ความสูงเนี่ยมันขยับขึ้นนะคะข้อเสื่อมปวดเข่านะคะก็นะต้องระมัดระวังด้วยนะคะการกินหวานในเด็กนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลเรื่องนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังไปเจอหนึ่งเรื่องราวนี้มาก็ถือว่าอยากจะบอกเล่านะคะอยากจะพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะเพราะว่านะคะเป็นเรื่องที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องเลยทีเดียวนะคะที่เด็กหลายคนนะคะก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เด็กหลายคนจะชอบทานน้ำตาลชอบกินอะไรหวานๆอยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังกินในปริมาณที่พอเหมาะพอควรเนี่ยโอเคนะคะแต่ว่าถ้ามากเกินไปก็จะเสี่ยงต่อการที่เป็นหลายๆอย่างที่บอกกล่าวกันไปเมื่อสักครู่นะคะฟังเพลงกันต่อในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังจะได้ฟังกันอีก2งานเพลงในช่วงนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้านะคะยังคงที่จะมีงานเพลงพวกเพราะอีกมาฝากกันดูไปถึงเรื่องราวข่าวฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันในช่วงหน้าสักครู่เดียวจ้า

16:41 ค่ะคุณผู้ฟังก็คือต่อในช่วงนี้นะคะยังมีข่าวประชาสัมพันธ์มาประชาสัมพันธ์กันนะคะสำหรับน้องๆที่อยากจะเป็นทหารนะคะกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะก็จะมีการเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570นะคะจำนวน300อัตรานะคะซึ่งก็ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาค่ะสำหรับคุณสมบัตินะคะทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีนะคะเกิดพ.ศ. 2550-2552 นะคะคุณผู้ฟังที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการอายุ 22-26 ปีเกิดนะคะพ.ศ. 2544-2548 นะที่ผ่านการตรวจเลือกแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการนะคะ2ก็คือทหารกองหนุนอายุไม่เกิน26ปีนะคะหลังเกิดหลังพ.ศ. 2544นะคะซึ่งก็จะเป็นทหารกองประจำการที่สมัครรับราชการต่อและผู้ที่ปลดจากราชการผู้ที่ปลดจากทหารกองประจำการนะคะซึ่งสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยมีเงินเดือนให้นะคะมีคะแนนเพิ่มเติมพิเศษนะคะในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมสามารถที่จะเลือกหน่วยบรรจุในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยโควต้าเป็นนักเรียนใน10ฐานบกนักเรียนจ่าฐานอากาศนะคะและนักเรียนจ่าฐานเรือนะคะรวมไปถึงโควต้าและคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยโควต้าและคะแนนเพิ่มพิเศษสำหรับการสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนใน10แผนที่และโรงเรียนช่างฝีมือทหารนะคะรวมไปถึงจะได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาต่อด้วยนะคะใครสนใจสามารถที่จะสมัครกันได้นะคะไปจนถึงวันที่24มกราคม2570ปีหน้านะคะคุณผู้ฟังซึ่งเขาก็มีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะก็ไปดูนะคะการรับสมัครรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ ataf.mi.th นะคะสะกด ataf.mi.th นะคะก็เป็นเว็บไซต์นี้นะลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะสำหรับน้องที่สนใจอยากจะเป็นทหารนะคะซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่กองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยโอ้โหเปิดรับเยอะนะ300อัตราไม่จำกัดวุฒิการศึกษาด้วยนะคะคุณสมบัติก็ตามที่พี่ปัดบอกกล่าวเมื่อสักครู่นี้ได้เลยฝากประชาสัมพันธ์ต่อๆกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังฟังเพลงกันในช่วงนี้กลับมาพูดคุยกันนะคะช่วงท้ายรายการกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ยังอยู่เป็นเพื่อนกันอีกแป๊บนึงนะคะคุณผู้ฟังจัดไปให้ฟังสำหรับงานเพลงชาวนากับงูเห่ากันก่อนนะคะขอกันเข้ามาจากทางบ้านเมื่อสักครู่นี้มอบเป็นพิเศษให้กับคุณฟังที่อยู่เป็นเพื่อนกันทุกๆท่านนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวจัดให้อีกหนึ่งงานเพลงเพราะๆค่ะ

กับเงาเพลงเพราะๆค่ะคุณผู้ฟังนะคะจบไปแล้วนะหยิบมาฝากกันมอบเป็นพิเศษให้กับคุณฟังที่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะคะกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์เนาะ6นาทีสุดท้ายนะคะจากลากันด้วยเงาเพลงเพราะๆกันต่อขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ต้นรายการที่ผ่านมาค่ะกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอยู่เป็นเพื่อนกัน16นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz AM 756 kHz รวมไปถึงระบบออนไลน์แล้วก็ระบบออนโมบายกันด้วยที่ฝันจากลากันไปก่อนแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังอีกครั้งหนึ่งโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุใจเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา17 นาฬิกาต่อจากนี้ไปก็เชิญติดตามรับฟังรายการพบกันยินดีที่เรียนเราค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพบกันที่นี่ตะเดินดาวนกับปิยามค่ำๆปิยามนี่แหละค่ะตี5จนถึงตี6พบกัน FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์กับวิทยุออนโมบายค่ะพบกันวันนี้ผู้ฟังเนาะวันหัดนะวันหัดที่20เซกันยายน2569ค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันเกล็ดกับเรื่องราวข่าวสารเนาะแล้วก็เรื่องราวดีๆเทฟ้าคุณผู้ฟังรวมไปถึงเพลงเทยากี่ฟังนะยากฟังเพลงใหญ่ๆกันอย่าบอกพวกกล่าวเข้ามานะทุกๆผลงานเพลงเบิกให้นะถ้าหาพบหาได้เบิกกันให้แน่นอนค่ะสำหรับเรื่องราวข่าววันนะเอาเป็นว่าอย่าเกล็งมากกันในช่วงนี้เบิกเพลงกันก่อนฟังเพลงกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเกล็งกันค่ะกับงานเพลงนี้ฟ้าให้เอาผู้ฟังดังเพลงคุณเหงื่อก้อนเนาะ

กับงานเพลงเนาะที่ฝากกันไปในช่วงนี้มันก็แหล่งกันถึงเรื่องราวข่าวกันมั่งนะกามมูลที่องค์พ่อจุลคามรามเทพนาธิวาสคุณผู้ฟังเขาจัดงานประจำปีโยนเนาะจัดมาตั้งแต่23แล้วคุณผู้ฟังหนูเลยจนถึงแต่28เนาะการทุกๆค่ำคืนเขายังพิธีสวดพันยักษ์ยังพิธีบวงสรวงให้พี่นะคุณผู้ฟังนะยังพิธีสะเดาะเคราะห์ก็ว่ากันไปแล้วเนาะกับการในวันที่27 28หนูเขายังโนราเด้อมาอยู่พันลุงนู่นเนาะกันไปแลกันได้คุณผู้ฟังเนาะที่วิหารหลวงพ่อจุลคามรามเทพราธิวาสโยยังเยื้องกับโรงเรียนเทศบาล5เนาะกันฝากกันด้วยค่ะนี่ส่วนเรื่องราวของเขาเทฝากการพยายามอีกเล็งไม่มากคุณผู้ฟังเนาะจิได้ฟังเพลงกันมากๆหนูฮะนั่นแหละหลายคนว่าน้องแต่งเนี่ยคือแหล่งมากแหล่งเลยเบิกเพลงหนูนางนางก็เข้าทางคุณผู้ฟังนะอย่าให้เบิกเพลงอย่านึกเนาะจัดไปกับผลงานเพลงในช่วงนี้ค่ะ

กับผลงานเพลงเนาะฟากกันไปค่ะในช่วงนี้มาแหล่งกันถึงเรื่องราวข่าวกันต่อคุณผู้ฟังเนาะกับเทศกาลเมืองก้าวนาราธิวาสนะคุณผู้ฟังนะเขาจัดงาน26-27นี่คุณผู้ฟังนะเทชุมชนลาดก้าวครอกพิธานเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะก็เขายังกิจกรรมโคเคตั้งแต่ช่วงวันเสาร์นั่นนะวันเสาร์เนี่ยแต่ช่วง3:00เป็นต้นไปคุณผู้ฟังเนาะแล้วก็พอวันที่27นั้น10:00เป็นต้นไปคุณผู้ฟังยังกิจกรรมโคเคเลยทีเดียวเนาะก็เชิญชวนด้วยคุณผู้ฟังกับกิจกรรมนี่ค่ะนะเทศกาลเมืองก้าวนาราธิวาสฝากกันด้วยชื่นชมกันด้วยเนาะนี่ส่วนเรื่องราวของเขาเทฟ้าการเบิกเพลงกันตอนล่าหรือคุณผู้ฟังเนาะเราแหล่งกันไปกับฟังเพลงกันไปเนาะ

0: าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
1: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
2: พื้นถล่มคลื่นสนั่นแผ่นดินสั่นไหวจะอยู่หรือไปตัวคุณกำหนดได้รักโลกดูแลโลกอย่าให้โลกป่วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
3: เก็บ3เก็บง่ายๆพวกเรามาช่วยกันเก็บเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันเร็ว1เก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและ3เก็บภาชนะที่มีน้ำขังเช่นปิดฝาโอ่งน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เก็บง่ายๆแค่นี้ใครก็ทำได้มาร่วมกันสร้างให้ครอบครัวของเราแข็งแรงป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออกกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก PNU DJ Search 2019

กับผลงานเพลงที่ฝากกันไปเนาะมาแหล่งงานถึงเรื่องราวข้าวกันต่อคุณผู้ฟังงานอ่านกรรมในส่วนของเทศกาลกินเจหาแขกเขาแล้วเลยคุณผู้ฟังเนาะเดือนหน้านะ10ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะศาลเจ้าโกลิงจีนะที่เขาพิพิธนั่นแหละเนาะข้างๆโรงเรียนอนุบาลนราธิวาสค่ะกับงานเทศกาลกินเจเนาะก็สำหรับใครที่อยากจะกินเจปีนี้นะจีไปกินเป็นเมื่อๆก็ได้เพราะจีสั่งเป็นชั้นนั่นนะเป็นชั้นให้เขาเตรียมไว้เลยนะหรือว่าจะเป็นภาษากลางเขาว่าผูกปิ่นตูนั่นนะการสามารถทำได้คุณผู้ฟังนะการในส่วนของเทศกาลกินเจนี่นะการเป็นโรงทานใครอยากเป็นเจ้าภาพโรงทานก็สามารถที่ไปได้เนาะการวันนึงนี่ซัมเมอร์คุณผู้ฟังเนาะตีเมื่อเช้านี่ตีเจ็ดถึงตีแปดครึ่งเที่ยงนั้นตีสิบเอ็ดครึ่งจนถึงตีหนึ่งแล้วก็ช่วงค่ำนั้นตีเซ่ถึงตีหกนะการใครสนใจไปกันได้คุณผู้ฟังถ้าใครที่ยีโพกชั้นนะนะอาหารเจ9วันนะว่าถ้ากินคนเดียวนั่น 1,350 ถ้ากินทั้งครอบครัวเลยก็ 3,000 บาทมีส่งฟรีถึงหน้าเรือนคุณผู้ฟังเนาะในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสนี่เนอะการสำหรับใครที่สนใจนี่สนึงราวของเขาเทฝากกันสำหรับสนึงราวอื่นๆคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวว่ากันต่อช่วงหน้าช่วงนี้เบิกเพลงกันต่อเล่าเลยเนาะกับผลงานเพลงเทฝากคุณผู้ฟังค่ะ

กับงานเพลงเนาะฟ้ากันไปกันแรงกันไปเวลาหมดแล้วมูฟังเนาะกันลากันด้วยเพลงเราแล่นะพวกเช้าตีห้าถึงตีหกพบกันไหมล่ะวันนี้โชคดียังความสุขกันทั้งเพคนไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ชาวไทยที่เคารพธงชาติเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยเป็นเครื่องหมายแทนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของชาวไทยทุกคนฉะนั้นโปรดร่วมใจยืนเคารพธงชาติ
1: Sedang dihormati kita sama-sama ada bangsa, agama, raja, bangsa Thai kekal selama-lamanya. Sekiranya Thai binasa, bangsa, agama, raja dan segalanya di sekeliling kita akan hilang. Untuk mengingatkan bangsa, hormatkanlah bendera.

อย่างไรเล่าที่อัลลอฮ์จะทรงให้ทางนำแก่พวกใดพวกหนึ่งที่ปฏิเสธศรัทธาหลังจากที่พวกเขาได้ศรัทธาแล้วและยังยืนยันด้วยว่าแท้จริงรอซูลนั้นเป็นความจริงและได้มีหลักฐานต่างๆอันชัดแจ้งมายังพวกเขาด้วยและอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงให้ทางนำแก่

นอกจากบรรดาผู้ที่สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวภายหลังจากนั้นและได้ปรับปรุงแก้ไขถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ

0: านปฏิเสธศรัทธาขึ้นอีกนั้นการสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวของพวกเขาจะไม่ถูกรับเป็นอันขาดและชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่หลงทาง
1: อินนัลลดีนกะฟะรูวะมาตูวะฮุมกุฟฟารฟะลันยุกบะละมินอะฮะดิฮิมมิลอัลอัรฎ

แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและได้ตายไปในขณะที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นทองเต็มแผ่นดินก็จะไม่ถูกรับจากคนใดในพวกเขาเป็นอันขาดและแม้ว่าเขาจะใช้ทองนั้นไถ่ตัวเขาออกก็ตามชนเหล่านี้แหละสำหรับพวกเขานั้นจะรับการลงโทษอันเจ็บแสบโดยจะไม่มีบรรดาผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับพวกเขาเลย

พวกเจ้าจะยังไม่ได้ประสบกับคุณธรรมจนกว่าพวกเจ้าจะบริจาคสิ่งที่พวกเจ้าชอบและสิ่งใดที่พวกเจ้าบริจาคไปแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรู้ในสิ่งนั้นดี

0: อาหารทุกชนิดนั้นเคยเป็นที่อนุมัติแก่วงวานอิสราเอลมาแล้วนอกจากการที่วงวานอิสราเอลนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแก่ตัวของเขาเองก่อนจากที่คัมภีร์เตารอตจะถูกประทานลงมามุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าพวกเจ้าจงนำเอาคัมภีร์เตารอตมาแล้วจงอ่านมันดูหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง
1: فَمَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
0: และผู้ใดที่อุปโลกความเท็จให้แก่อัลลอฮ์หลังจากนั้นชนเหล่านี้แหละคือผู้อธรรม
1: قُلْ صَدَقَ

มูฮัมหมัดจงกล่าวเถิดว่าอัลลอฮ์นั้นตรัสจริงแล้วดังนั้นพวกเจ้าจงปฏิบัติตามแนวทางของอิบราฮีมผู้หันออกจากความเท็จสู่ความจริงเถิดและเขาไม่เคยเป็นผู้ตั้งภาคีต่อ

แท้จริงบ้านหลังแรกที่ถูกตั้งขึ้นสำหรับมนุษย์เพื่อการเคารพภักดีนั่นคือบ้านที่มักกะโดยเป็นที่ถูกให้มีความจำเริญและเป็นทางนำ

ในบ้านหลังนั้นมีหลายสัญญาณที่ชัดแจ้งคือมะกอมอิบรอฮีมและผู้ใดได้เข้าไปในบ้านหลังนั้นเขาก็จะเป็นผู้ปลอดภัยและเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ที่มีแก่มนุษย์นั้นคือการประกอบพิธีฮัจญ์ที่บ้านหลังนั้นอันได้แก่ผู้ที่สามารถเดินทางไปยังบ้านหลังนั้นได้และผู้ใดปฏิเสธศรัทธาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงพึงประชาชาติทั้งหลาย

0: มุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าโอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลายเพราะเหตุใดพวกเจ้าจึงปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดาองค์การของอัลเลาะห์และอัลลอฮ์นั้นจะทรงเป็นพยานยืนยันในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ
1: กุลยาอะห์ลัลกิตาบลิมะตะซุดดูนอันซะบีลิลลาฮิมันอามันลิมะตะซุด

0: น
1: มุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าโอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลายเพราะเหตุใดพวกเจ้าจึงขัดขวางผู้ศรัทธาจากทางของอัลลอฮ์โดยที่พวกเจ้าปรารถนาให้ทางของพระองค์คดเคี้ยวทั้งที่พวกเจ้าก็เป็นพยานยืนยันอยู่และอัลลอฮ์นั้นไม่ใช่เป็นผู้ทรงหลงลืมในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ

โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายหากพวกเจ้าเชื่อฟังคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดในหมู่ผู้ที่ได้รับคัมภีร์แล้วพวกเขาก็จะให้พวกเจ้ากลับไปเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาอีกหลังจากที่พวกเจ้าศรัทธาแล้ว

และอย่างไรเล่าที่พวกเจ้าจะปฏิเสธศรัทธาทั้งที่พวกเจ้านั้นมีบรรดาองค์การขอลอดถูกอ่านแก่พวกเจ้าอยู่และยังมีรอซูลของพระองค์อยู่ในหมู่ของพวกเจ้าด้วยและพวกได้ยึดมั่นต่ออัลเลาะห์แน่นอนเขาย่อมได้รับคำแนะนำไปสู่หนทางอันเที่ยงตรง

ู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเถิดและพวกเจ้าจงอย่าตายเป็นอันขาดนอกจากในฐานะผู้เป็นมุสลิมเท่านั้น

0: และพวกเจ้าจงยึดสายเชือกขอลอโดยพร้อมเพรียงกันและจงอย่าแตกแยกกันและจงรำลึกถึงความเมตตาของอัลเลาะห์ที่มีแด่พวกเจ้าขณะที่พวกเจ้าเป็นศัตรูกันแล้วพระองค์ได้ทรงประสานหัวใจของพวกเจ้าและพวกเจ้าก็กลายเป็นพี่น้องกันโดยความเมตตาของพระองค์และพวกเจ้าเคยอยู่บนปากหลุมแห่งไฟนรกแล้วพระองค์ก็ทรงช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากปากหลุมแห่งไฟนรกนั้นในทํานองนั้นแหละอัลเลาะห์จะทรงอธิบายแก่พวกเจ้าซึ่งบรรดาองค์การของพระองค์เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับทางนำที่ถูกต้อง
1: วัลตะกุมมินกุมอุมมะตุยะดูอูนอิลัลค็อยรยะดูอูนอิลัล

และจงให้มีขึ้นจากพวกเจ้าซึ่งคณะหนึ่งที่จะเชิญชวนไปสู่ความดีและใช้ให้กระทำสิ่งที่ชอบและห้ามกระทำในสิ่งที่มิชอบและชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ได้รับความสำเร็จ

้าจงอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้ที่แตกแยกและขัดแย้งกันหลังจากที่บรรดาหลักฐานอันชัดแจ้งได้มาอย่างพวกเขาและชนเหล่านี้แหละสำหรับพวกเขาคือการลงโทษอันใหญ่

0: ภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573ผู้นำจีนเรียกร้องให้สหรัฐเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งกันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร70เซนติเมตรในพื้นที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีและพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยและอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองรวมถึงอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตเข้าสนับสนุนนอกจากนี้ได้ประสานกรุงเทพมหานครให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการริมน้ำงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารและประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784ไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือติดตามประกาศเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert ได้ตลอด24ชั่วโมงอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทพร้อมสั่งให้บริหารจัดการเชิงรุกรับมือฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงรุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยเพิ่มระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้าย

0: ื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัดด้านเหนือเขื่อนที่อาจได้รับผลกระทบปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำในลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยจึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปรัฐบาลยืนยันเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงโดยผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนพร้อมเร่งรัดโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาระยะยาว
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายภารดรปิศาณันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามสดของนายประดิษฐ์สังฆจายสสพระนครศรีอยุธยาพรรคประชาชนถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยระบุว่าช่วง7วันที่ผ่านมาปริมาณน้ำที่ต้องระบายเพิ่มจาก490ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรหลังมีฝนตกหนักบริเวณใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสุริกิติ์ระหว่างวันที่18ถึง21กันยายนที่ผ่านมาทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่นครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานจึงต้องเร่งระบายเพื่อป้องกันน้ำล้นประตูส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งในการแก้ปัญหานายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นระบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผ่านน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยาส่วนสถานการณ์หลังจากนี้ยังต้องติดตามฝนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและประเมินวันต่อวันจนถึงวันที่26กันยายนนี
2: ้ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนก็นี่เป็นแนวทางในการจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้าช่วง 2-3 วันนี้
1: สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรัฐบาลเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีเพราะมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองระพีพัฒน์โดยตั้งเป้าดำเนินการในปีหน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาววาสนาตะระเกียรติรายงาน
0: กรมการค้าภายในเพิ่มปริมาณสำรองข้าวและปาล์มน้ำมันรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและราคาที่อาจปรับสูงขึ้น
3: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของหลายหน่วยงานว่าช่วงปลายปีนี้จนถึงปีหน้าไทยอาจเผชิญปรากฏการณ์เอลนิโญระดับรุนแรงกรมการค้าภายในจึงเตรียมรับมือด้วยการเพิ่มปริมาณสำรองหรือ safety stockสำหรับสินค้าเกษตรสำคัญเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอหากสภาพอากาศกระทบต่อผลผลิตโดยเพิ่มปริมาณสำรองข้าวประมาณร้อยละ30และปาล์มน้ำมันประมาณร้อยละ20จะเป็นการดำเนินการเช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลกที่เพิ่มการเก็บสต็อกสินค้าเพื่อรับมือความไม่แน่นอนด้านสภาพอากาศส่วนมันสับปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการและต้องนำเข้าจึงต้องติดตามสถานการณ์ผลผลิตและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและวางแผนบริหารจัดการสินค้าให้มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ
4: ความกังวลที่จะต้องเผชิญก็คือเรื่องของสภาพอากาศคือเอลนิโญตรงนี้มันจะมีทั้งที่ของขาคุณภาพด้อยอาจจะมีมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่กรมการค้าภายในเตรียมไว้ก็คือการเก็บสต็อกของสินค้าหลายๆตัวตอนนี้เรามีสต็อกข้าวเซฟตี้สต็อกมันอยู่ประมาณ 2.5 ล้านตันแต่ตอนนี้เรามีเกือบ4ล้านด้วยซ้ำ
3: สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและแชมพูขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการและผู้ประกอบการยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์สินค้าและราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลให้ประชาชนมีสินค้าเพียงพอและสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสมปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าปฏิรูปขสมก.เปลี่ยนเป็นรถเมล์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในปีหน้าพร้อมเตรียมแนวทางลดภาระค่าโดยสารช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนการจัดหารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.โดยระบุว่าขสมก.มีนโยบายชัดเจนที่จะเปลี่ยนผ่านจากรถเมล์ระบบเครื่องยนต์สันดาปไปสู่รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV ทั้งหมดโดยจะเริ่มรับมอบรถเมล์ EV ชุดแรกจำนวน 1,520 คันในเดือนมีนาคมปีหน้านอกจากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติให้ขสมก.จะซื้อรถเพิ่มอีก800คันซึ่งคาดว่าจะได้รับมอบภายในเดือนธันวาคมปีหน้าส่งผลให้รถเมล์ของขสมก.ที่วิ่งให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเปลี่ยนเป็นรถเมล์ EV เต็มรูปแบบนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายการชำระค่าโดยสารด้วยระบบตัวร่วมซึ่งจะเปิดใช้อย่างสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งระบบรถรางเรือภายในปีหน้าเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามนโยบายของรัฐบาลส่วนข้อกังวลกรณีกระทรวงคมนาคมมีนโยบายยกเลิกรถเมล์ร้อนที่อาจกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยนายพิพัฒน์ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเป็นการด่วนแล้วเบื้องต้นขสมก.วางแนวทางการช่วยเหลือด้วยการให้กระทรวงการคลังเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารทำให้ผู้มีรายได้น้อยยังคงจ่ายค่าเดินทางในอัตราเดิมได้นายพิพัฒน์ยังกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาผลประกอบการและภาระขาดทุนของขสมก.และการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าเป็นบริการเพื่อมวลชนจึงไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการทำกำไรจากประชาชนอย่างไรก็ตามผู้บริหารจะต้องพยายามลดภาระที่รัฐต้องสนับสนุนลงให้ได้มากที่สุดเช่นการเปลี่ยนมาใช้รถเมล์ EV ในรูปแบบการเช่าจะช่วยประหยัดงบการซ่อมบำรุงรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงจากราคาพลังงานน้ำมันและก๊าซในตลาดโลกที่มีความผันผวนนพศรแก้วคำรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมทั้งมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจตั้งเป้าภายในปี2573หรือปีค.ศ. 2030ให้ไทยอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกด้านนายไรอันแม็กฟีเทิร์สประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนกล่าวว่าประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนสำคัญและเป็นตลาดยุทธศาสตร์ของสหรัฐมาอย่างยาวนานซึ่งภาคธุรกิจสหรัฐพร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนขณะที่นายไมเคิลเดอซอมเบย์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการตะวันออกและแปซิฟิกชี้ว่าไทยและสหรัฐสามารถขยายความร่วมมือด้านการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานและห่วงโซ่อุปทานได้อีกมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีซูเปอร์อินเทลเจนซ์ซึ่งประยุกต์ใช้ได้ในหลายภาคส่วนเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยและสหรัฐเติบโตและประสบความสำเร็จร่วมกันพนิษฐ์นาถขวัญสารสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะและอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านยืนยันว่าไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดน พราะป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามด้วยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งไทยได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างจะมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่หากเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือประเทศเมียนมามีความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยดีเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้ปตท.นอกจากนี้เพิ่งพบแหล่งก๊าซธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามันที่มีขนาดพอๆกับในอ่าวไทยที่มีอยู่แล้วซึ่งอีก 50-60 ปียังใช้ได้อยู่จึงยืนยันได้ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงพลังงานนายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันแฟลตดินแดงกำชับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดไม่มีละเว้น
3: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รายงานข้อเท็จจริงแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการต่างประเทศกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าบุกทลายบ่อนการพนันใหญ่กลางแฟลตดินแดงเมื่อวานนี้โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วที่สุดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกรณีมีสายโทรศัพท์ถูกเข้ามาระหว่างการจับกุมรวมถึงตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวอ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนนอกจากนี้ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตดินแดงโดยเฉพาะการอนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่เกิดเหตุและตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์หรือไม่หากพบการกระทำผิดให้ลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่ายังมีข้อมูลข่าวบ่อนการพนันในอีกหลายพื้นที่และจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนผานิชคาดมากรายงาน
0: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน
7: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนได้ที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา 33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กบข.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินและอาชญากรรมทางดิจิทัลได้แก่สมาชิกนายสารพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่ากบข.ในฐานะองค์กรที่ดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกว่า1.2 ล้านคน ให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินโดยเฉพาะในยุคที่ภัยมิจฉาชีพออนไลน์และอาชญากรรมทางดิจิทัลมีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างความร่วมมือ3หน่วยงานระหว่างกบข.สถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดหรือฮูคอและบริษัทเนชั่นแนล ITMX จำกัดครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลพร้อมยกระดับทักษะด้านดิจิทัล literacy และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและป้องกันความเสียหายทางการเงินด้านนายแมนบูจูประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าในฐานะแอปพลิเคชันระบุสายเรียกเข้าและป้องกันมิจฉาชีพที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทยฮูคอตระหนักดีถึงบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกวันนี้กลโกงออนไลน์พัฒนาไปเร็วกว่าที่หลายคนตามทันมิจฉาชีพไม่ได้เป็นแค่คนร้ายที่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวอีกต่อไปแต่กลายเป็นเครือข่ายระดับอุตสาหกรรมที่นำ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์เหยื่อใช้คอลเซ็นเตอร์ระดับมืออาชีพส่ง SMS หลอกลวงจำนวนมากและยังพบว่าหมายเลขมิจฉาชีพเพียงหมายเลขเดียวสามารถโทรออกได้มากกว่า 800,000 ครั้งสิ่งที่ฮูคอทำได้คือนำเทคโนโลยีเข้ามาคัดกรองและแจ้งเตือนความเสี่ยงให้ผู้ใช้งานรู้ทันก่อนตกเป็นเหยื่อแต่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอการป้องกันภัยที่ยั่งยืนต้องมาพร้อมกับความรู้เท่าทันของประชาชนควบคู่กันไปด้วยความร่วมมือกับกบข.ในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งต่อทั้งเครื่องมือป้องกันมิจฉาชีพอย่างฮูคอพรีเมียมเบสิกจำนวน 1.5 ล้านโค้ดและองค์ความรู้ไปถึงสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนได้อย่างแท้จริง
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย.17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
12: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนภายหลังจากเดินทางถึงฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นวันแรกของภารกิจการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าสหรัฐควรเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งพร้อมเน้นย้ำว่าการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของจีนและแนวคิดที่ทำให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งสามารถดำเนินไปควบคู่กันได้และเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้ ื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88ซมและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44ซมและเวลา 12:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7ซมเ วันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจัดดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิษฐ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 19:30 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยค่ะ

0: ถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา20นาฬิกาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการวิถีมุสลิมค่ะ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اهدنا وسددنا اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قاعدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah Bapak sekalian, malam ni kita bertemu lagi pada malam Jumaat dalam ruangnya kita Witi Muslim. Nah, melalui ruangnya Radio 912 dan juga melalui Facebook Live. Maka malam ni kita berdua, saya mari dengan anak puteri, anak perempuan, nah Nasuha. Mari berkecek dengan Pak kita malam ni. Masalah khas maya Bapak sekalian. Nah, malam ni kita tukar suai sikit dah. Daripada kita baca doa-doa mari dah tu. Kita ubah cara sikit. Kita mari baca had khas maya. Kata apa kena semaya? Tamai tong lemat. Nah, semaya ni. Kena semaya apa? Kata semaya tak boleh ke? Ke macam mana dah? InsyaAllah kita akan baca khas maya ni dalam sebuah kitab yang mana saya terjemuh sendiri terjemuh daripada bahasa Arab mari kepada bahasa Thai dan kita buat lem nah terjemuh mari semenjak banyak tahun dah dan juga biasa baca dah dulu-dulunya nah tapi kita mari baca pula oleh kerana masa kita dah berubah. Nah, masa kita dah berubah. Kemudian orang-orang dengar pun ada orang baru-baru. Mudah-mudahan anak-anak muda kita saat ni tu dia boleh dengar. Nah, yang mana dia tak biasa dengar lagi misalnya. Nah, kita orang tua ni boleh ada dengar mari dah. Nah, itu dia. Maka insyaAllah ta'ala malam ni kita nak mari baca dah ada kitab ni. Kitab ni ni Thamai Tong Lemat. Dah, kitab Thamai Tong Lemat. bakpo kena semaya. Dah kita ni ustaz terjemuh mari daripada tahun 2564. Ha ning learning ne blo. Bismillah. 2569 learning dah bukan ne blo ne. Nah, 5 tahun dah kita terjemuh kita ni ni. Insya-Allah malam ni kita akan baca. Nah, kita we nasuha baca dengan bahasa Thai. Nah, lepas tu ayat Quran ataupun hadis-hadis tak ni tu ustaz akan baca buat kita dengar insya-Allah taala. Ha, kak tera baca buat tamai tong lemak. Bapa kena semaya. Nah, penting ke tak penting semaya ni? Ha, silakan.
1: ความสำคัญของการละหมาด 1. ละหมาดมีความสำคัญเป็นอันดับ 2. รองจากการให้คำปฏิญาณ
0: แค่นี้ก่อนเดี๋ยวตากันนี้ดูสิดีจะกาตอสมาเย่นิ่งปฏิ่งเดียวเนาะเดี๋ยวดูเดลมองอย่างกระดูกสลับมาโน่กิตอคโนบุยคาลิโม่ชาฮาดะมันกาตอYang pentingnya ialah yang penting pertama saat itu seseorang itu kena ada kalimah syahadah, iaitu mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ataupun wa asyhadu anna muhammadan rasulullah pun boleh juga. Mana kata yang pertama kalinya bagi kita orang Islam ini kena ada kalimah syahadah dulu. Boleh ada kalimah syahadah dah baru mari semaya. Sehingga Nabi sendiri pun dia royak tentang soalan seseorang ketika malaikat Jibril mari cari Nabi dalam rupa seorang Arab saat itu, dia tanya gapo Islam. Maka Nabi jawab dah 2, 3, 4, 5. Dan Nabi jawab mula-mulanya in antashhada alla ilaha illallah, mungkin mengucap dua kalimah syahadah dulu, lepas tu baru semaya. Setelah lagi kita akan baca hadis tu, hadis malaikat mari tanya Nabi saat itu. Maka semaya saat itu kalau kita susung dalam raikan Islam kita saat itu, duduk di lamdab tisong. Nah, lamdab rek ke kena kalimah syahadah dulu. Lepas tu gapo lagi kak?
1: Allah ได้ทรงพรรณนาถึงอุปนิสัยและสภาพจิตใจของชาวมุชริกีนซึ่งหากพวกเขาที่ได้สำนึกตัวกับเนื้อกับใจเข้าหาอัลลอฮ์ในสภาพที่ใจบริสุทธิ
0: ์
1: แล้วพระองค์ย่อมอภัยโทษความผิดแก่พวกเขาน
0: ี่Dah Allah Taala sebut tentang orang kafir musyrikin yang duduk di Mekah dulu saat itu, yang mana mereka saat itu duduk ngatak semaya tidak terima seruan dakwah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila lah mereka saat itu mari terima Islam, mari terima akan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka segala-gala kesalahan yang mereka buat dulu saat itu dengan sebab taubat mereka, dengan sebab mereka menerima agama Islam, maka segala-gala kesalahan mereka saat itu diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam ayat yang ke-11 surah At-Taubah, Bapak sekalian. Allah sebut kan tu. Allah Taala kata, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din wa tufassilul ayati liqaumin ya'lamun." Agama nama arti kak.
1: ความว่าแล้วหากพวกเขาสำนึกผิดและปฏิบัติละหมาดและชำระซะกาตแล้วไซก็ถือว่าเป็นพี่น้องของพวกเจ้าในศาสนาและเราจะแจ้งบรรดาองค์การไว้ให้แก่กลุ่มชนที่อยากรู
0: ้นี่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กล่าวว่าอินตาบูบางคนมุชริกินยังเดียวต่อสมัยเนี่ยพัตุสุปอยู่ก็kalau orang kita saat itu, nah orang kita saat itu buat sekalian, dia tak semaya. Nah, dia duduk saat itu daripada akhir balik dia mari duk galik, go tu galik kau ni, tak semaya. Lepas tu mari satu hari dia khabar. Allah Ta'ala tunjuk hati dia, buka mata hati dia. Dia khabar kata dia ni orang Muslim ataupun Muslimah, orang Islam lah, kena semaya. Lepas tu dia tak semaya mari lama dah. Baru umur 50 banyak khabar nak semaya. Dah, ni Allah Ta'ala rakyat tentang orang musyrikin. Lepas tu, apabila mereka ni bertaubat, lepas tu mereka kembali mai semaya dah. Ha tu. Lepas tu zakat-zakat pun mereka keluar. Ha, lalu tu fak kita pun kena kecek juga ni zakat ni dah. Setengah-setengah awak kita tak keluar zakat ni. Dan duit pitih ada, harta ada, tapi zakat ni awak makna dah. Ha, sebab zakat ni kita keluar pun orang tak tahu. Kita tak keluar pun orang tak tahu. Ha, lalu tu setengah-setengah di kalangan kita ni buat main-main dengan zakat tu. Lalu tu macam tu saat ni tu, kalau ialah buat salah mari dah. Nah, dia taubat. Maka Allah Ta'ala kata fa ikhwanukum fid din. Maka orang yang mari semaya, dia taubat dah saat ni tu, maka adalah saudara bagi kamu dalam Islam. Ha, dia saudara kita. Nah, orang semaya, orang ber deh adalah saudara kita walaupun dulu dia tak semaya macam mana sekalipun dak. Ha, wa tufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Patut Allah Subhanahu wa taala akan bagi kejelasan kepada mereka-mereka saat ni tu deh. Ha, supaya mereka tu dapat mengetahui. Ha, supaya mereka tu dapat mengetahui. Lalu tu sini kak deh, khas maya ni tamai tong lamat. Nah, samkan mai kan lama ni. Nabi wa yang rai ka.
1: Tan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ได้กล่าวถึงเงื่อนไขของความสมบูรณ์ในการเป็นมุสลิมของบุคคลหนึ่งนั้นว่าจะต้องดำรงไว้ซึ่งหลักการอิสลาม5ประการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์หากมิเช่นนั้นให้ถือว่าเป็นบุคคลที่ยังมีความบกพร่องต้องปรับปรุงแก้ไข
0: นบีอยากจะตอบคาลาลาเซียโปสักหนึ่งตุdeh melaksanakan rukun Islam 5 perkara sak ni tak sempurna, dia kena membaiki diri dia. Dia tong prak perung diri sendiri, dia kena kekai diri sendiri. Mana 5 perkara sak ni tu? Deh, sebab ustaz sebut sak ni bapak sekalian kata satu kalinya deh malaikat Jibril sak ni tu dia mari cari nabi dalam rupa manusia yang bersih jeluweh. Deh, sehingga sahabat-sahabat Nabi yang nampak pun tak tahu kata orang ni mari daripada kumpulan mana, kabilah mana, puak mana, tak tahu. Maka dia tanya Nabi. Dia tanya Nabi tentang hak Islam. Maka Nabi banyak kata buniyal Islamu ala khamsin. Agama Islam saat ni tu dibina atas perkara pertamanya syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa saum ramadan. Dah hadis ni hadis muttafaqun alai. Hadis ni ความหมายว่ายังไงลูก
1: ความว่าศาสนาอิสลามได้ตั้งไว้บนพื้นฐาน5ประการคือการกล่าวคำปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลลอฮ์และนบีมูฮัมหมัดนั้นทรงเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์จงทำการละหมาดจงบริจาคให้ทานจงประกอบพิธีฮัจญ์และจงถือบวชในเดือนรอมฎอน
0: หมดยังหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะ5 perkara bagi rukun Islam. Pertama kalinya kita pernah mengucap 2 kalimah syahadah. Nah, ada tak kak di kalangan orang Islam kita tak pandai mengucap 2 kalimah syahadah? Kira mi melu. Nah, macam mi yu nah. Nah, macam mi yu. Alhamdulillah. Pada mak gana eh. Kira macam tam yang ngai. Kira wak kon-kon neng ni. Nah, kau mengucap mai pen ni. Tam yang ngai ya. Kau tang rian je mah. ต้องศึกษาเนาะมุจัด 2 kalimah syahadah yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asa nah ni kalimah syahadah yang pertama bagi rukun Islam. Yang keduanya ya kenosmaye เรื่องละหมาดนี่กะนะกะมีคำถามไหมลูกเรื่องละหมาดนี่ เออที่นบีบอกว่าต้องละหมาดเออยังไงอ่ะมีคำถามไหมลูก
1: มีคำถามค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะว่ามาอ่ะ
1: ใครบ้างที่วาญิบละหมาด
0: เออคำถามที่ดีมากเลยใครบ้างที่วาญิบละหมาดเชียปกติยังวาญิบสมาเย่นะสมาเย่เนี่ยsebenarnya bapak sekalian wajib ke atas setiap manusia ha tu tak kira manusia tu ha agama Islam ke kau tak agama Islam ke ya wajib semaya juga walaupun orang bukan Muslim sekalipun nampak tak ha tapi dia berdosa kerana dia tak semaya maka di akhirat esok Allah Ta'ala turun bala turun azab di atas dia kerana dia tak semaya. Ha, ini bagi orang yang tidak beriman pun wajib semaya pada sebenarnya. Nah, Allah Ta'ala ambil salah juga dia kerana dia tak semaya saat itu. Lepas tu kita klik mai kepada orang Islam kita pula. Nah, kamtah wakak kata pia dia wajib semaya. Kerai bang, dia wajib lama. Macam mana lu? Nah, ha, kamtah tadi. Nah, ในอิสลามของเราเนี่ยบุคคลที่วาญิบละหมาดเนี่ยจะต้องมีอยู่สองเงื่อนไขด้วยกันเงื่อนไขแรกบุคคลนั้นจะต้องมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์คนอดอักกาลยังสมปรนโอเกกิโลตักวาญิบสมาเยฮะบางโอเกกิโลตักวาญิบสมาเยนะเงื่อนไขแรกคือสติปัญญาเดียวนี่คนสมปรนโอเกกิโลโอเกลอกีได้กิโลได้ya gila tak wajib semaya apa tak lepas tu yang keduanya ia kena balik gapa balik siapa umur dia baluk sasana pawak bukan baluk nitik pawak nah ha, baluk sasana pawak baluk nitik pawak jat tong niyam ik bap neng tak tak baluk sasana pawak jat tong niyam ik bap neng dan nan bukun tu wajib lemak ni neng ke kau jat tong mi seti ปัญญาที่สมบูรณ์แบบบุคคลทั่วไปตาดอกกิโลตีดอกเมเริงกาโปปาราซาดิโอสันนิทุอย่างกระดัวดิโอสันนิทุอย่าขณะอักเกะขณะบาเลกาโปดิโอบาเลกาโลโอเกปรอมปูเอโกสเลปะมานอดิโอตุมายูอุซูสเลปะมานอดิโอมายูอุซูบริสิห์ปาราอุซูดิโอตุยาวจิสมาเยลาลุดะปัตุกาโลเลลักีกาอปอบิโลดิโอสันนิทุเออ panggil fan pia deh dia keluar air mani dia maka di situ pun wajiblah dia semaya ataupun caikin ayu ada juga orang tino saat ni tu umur 20 30 pun tak rasa uzur ada deh pada hati uzur bila tahu deh lalu tu tong caikin ayu ของบุคคล ทั่ว ไป misalnya kata orang tino โดย ทั่ว ไป ni nah umur 12 ก็13 ke dia panggil uzur maka orang tu kalulah umur 12 13 dia tak uzur lagi pun dia wajib semaya dah walaupun dia panggil umur 20 dah tak uzur lagi dia maka dia wajib semaya juga demikian juga orang lelaki umur 13 14 ke atas tu dah walaupun dia tak apa ni tak ada siapa apa dia saat ni tu juga dia wajib semaya dah ha wajib semaya dah. Ni nak rakyat kata semaya saat ni tu sangat penting bagi orang Islam. Nah, bagi orang Islam saat ni tu apabila akhir balik dah wajib semaya. Nak main-main, nak malah tak boleh, nak tinggal tak boleh. Tapi ada juga orang tinggal semaya. Nah, kadang-kadang tinggal kerana malah, kadang-kadang tinggal kerana patisik. Tu je dua saat ni tu. Tinggal kerana malah, tinggalkan patisik. Nah, patisik selalu dah. Misalnya dia tak wajib semaya tadi yo. Ha, so pesan. Nah, pesan nak mulanya malah. Dia tahu tak wajib semaya, tapi dia malah. Maka dia tak semaya. Ha, ini hukum lain. Dah, tapi kalau lah mari dia kata dia ni tak wajib semaya tadi yo. Ha, tu dia malah juga tapi tak wajib semaya dia kata gitu. Maka hukum atas dia ni hukum lain. Nah, lalu tu kita klik sikit pada hadis Nabi saat ni tu yang Nabi kata Islam tu dibina di atas lima perkara. Satu, mengucap dua kalimah syahadah. Yang keduanya, semaya lima waktu saat ni tu. Nah, Sebenarnya kita semayang lima waktu ni benda tak payah sikit abuk ibu bapa sekalian. Kerana Allah Ta'ala mewajibkan semayang lima waktu kata kita saat itu pada masa-masa yang tidak diganggu masa kerja kita ibu bapa sekalian. Contoh, waktu subuh. Waktu yang kita bangun daripada tidur, kita sedia nak pergi kerja, kerja ke apa. Jadi tak ganggu masa kerja kita, tak lah. Masa subuh sana itu kita bangun subuh madai rob kuan wela tamngan wela arai kong rao leh chai mai pao wa rao yang madai khao pai ngan tamngan nai chuang wela nan. Masa zuhur pula, zuhur fardu semaya zuhur waktu dia ha tengah hari, tengah hari ni pen chuang orang phak phon phak jakkan tamngan chai mai. Leo man pai rob kuan ngan mai mai rob kuan na เห็นมั้ยอัลเลาะห์ตะอาลาเรียงเวลาการละหมาดนะดีมากๆเลยนะไม่กระทบต่อเวลาทํางานของคนนั้นๆสมัยอัสสาไม่อัสสานะ walaupun masuk waktu asar belum kita klik hijau tapi kita boleh sembahyang selepas pada kita klik hijau karena masa dia dah ada lagi pukul 4:30 pukul 5 tak boleh sembahyang lagi. Tapi semaya ni yang comelnya Nabi jawab kepada soalan sahabat kata sahabat, satu kali kat dah sahabat mai tanya Nabi kata ayu a'mali afdal amalan mana kau ya Rasulullah yang lebih afdal. Nabi jawab kata as-salatu ala waqtiha, semaya di awal-awal waktu ni mulai kali dah apabila masuk waktu dah dah tak semaya selalu dah. Ha, kalau perempuan kak semaya lalu dah di rumah dia saat itu. Kalau lelaki dah pergi semaya di masjid. Patut semaya ke apa pula kak? Semaya maghrib. Semaya maghrib kita klik hijau siap dah. Duduk rumah kita dah. Dah sudah mandi siap dah. Maka orang bengorik kita semaya mengorik pencuang wala tirangkai kita fresh mak-mak. Nah supaya dengan subuh tadi. Subuh tadi juga wala kita rangkai kita fresh suci dah kita mangung semaya mani gapo dah ha patu isyo hasak ni isyo leh kita kerja dah waktu malam dah kita teriam nak masuk tidur dah tapi kita luar ni mai tepi rekan tak tidur lagi dah ha tu dia. Hatu nak royak kata semaya saat ni tu balah mana sekalipun kena semaya bapak sekalian. Dan yang ketiganya ialah mengeluarkan zakat. Ha, lalu tu kita seru dah. Nah, kita seru kepada kaum muslimin muslimat yang ada duit piti saat ni tu, nah, ha, kita kena keluar zakat dah. Jangan duk susuk zakat. Kerana duit piti kita saat ni tu Allah Taala beri kepada kita, maka kita yang dapat nikmat daripada Allah Taala ni kena syukur ke atas nikmat dia. Di antara cara kita nak syukur ialah kita keluarkan zakat kat situ. Baik. Dan yang keempatnya kita buat haji, bapak sekalian. Ha, kita buat haji di Baitullahil Haram. Nah, sekarang lah ni tu ramah dah. Nah, kaum muslimin muslimat kita long tabian untuk nak pergi haji tahun ni ni. Nah, nak pergi haji tahun tahun lalu ni ni insya-Allah. Nah. Ah tu dia. Maka bagi orang yang ada kuasa saat itu, jangan duk lengoh-lengoh, jangan buat main-main untuk pergi buat haji saat itu. Tapi ustaz nak besar sekarang je. Ya. Sebelum nak pergi buat haji, belajar baik-baik. Mengaji betul-betul, buat gerti-gerti sungguh. Bukan kata kita pergi buat haji untuk nak tupai orang. Jangan. Dah, kita belajar sungguh. Ha, nak belajar saat itu ni. Ni surat ni ada. Ni surah baru Ustaz tulis ni. Nah, ni buat serup. Duk lah ni belakang dah. Haji pun duk lah ni, umrah duk lah ni. Tak ada berapa muka ni. Berapa muka ni? Nah, 41 muka ya surat ni ni. Ni, boleh ambil pergi mengaji, pergi belajar. Dan mengapa doa belak-belak. Mana doa-doa yang mustahak-mustahak tu. Kita boleh mengapa belak-belak. Jangan duk pergi dengan jadah gitu deh. Kita turun modal dah. Nah, 200,000 pagi dengan jadah pula haji kita tak kena dengan cara yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kelik mari kau mendengung duit habis dah haji tak terima oleh Allah Taala rugi bapak sekalian nampak tak ha tu dia pas yang kelimanya hak Nabi katanya Sawma Ramadan. Semaya boleh Ramadan. Semaya boleh Ramadan pula ada. Puasa. Puasa boleh Ramadan. Ni ada juga di kalangan awak kita. Ramadan tahun lepas tu. Qada tak habis lagi tu. Jangan buat lama-lama. Nah. Qada-qada usia. Nah. Hutai tu hai pun kena cepat bayar. Hutai manusia juga pun. kena cepat bayar kak. Ada. Tu dia. Lalu tu soalan yang pertama kak tanya kata ni pia.
1: ใครบ้าง
0: ที่วาญิบละหมาดใช่มั้ยโอเคนอกจากคําถามนั้นมีคําถามอะไรมั้ยลูก
1: ถ้าไม่ละหมาดได้มั้ย
0: ฮะถ้าไม่ละหมาดได้มั้ยเออตอบยังไงดีถ้าไม่ละหมาดได้มั้ยนอกทัญญะกะตออับบีกะตอสมัยะ boleh dak boleh กะตอสมัยะ bila kau belum masuk waktu tak masuk waktu lagi ni lolong ni kita tak sembahyang subuh boleh dak boleh tak? Dosa tak kata tak bayar subuh lah ni?
1: Tak.
0: Dosa. Sebab ke apa?
1: Tak masuk waktu.
0: Sebab tak masuk waktu lagi. Tapi apabila masuk waktu dah, wajib semaya. Papi otik wajib semaya ni. Orang yang akhir, balik. Lalu tu, apa soalan kat ni?
1: Tak main lama, dah
0: main. Tak main lama, dah main. Bawa main dah. Kan lama ni nah. Main ni kan yuk win. Nah. การละหมาดเนี่ยไม่มียกเว้นต่อใครๆทั้งสิ้นเลยสลามัวมานุอักกาพิเคเรดิโอสัมปรโนมาก็สลามัวตูลาวจิบากิดิโอสมาเยโอเคที่จะไม่ละหมาดได้มีอยู่แค่กรณีเดียวลูกนั่นก็คือยอเสียสติแล้วสติปัญญายอเสื่อมแล้วเสียแล้วแบบนี้ไม่ต้องวาจิบแล้วก็กรณีเหมือนกันบุคคลที่ยังไม่บาเลนะยังเด็กเล็กๆเนี่ยแบบนี้เขาไม่ต้องยังไม่ต้องวาญิบละหมาดแต่สำหรับผู้ปกครองยอเนี่ยต้องพยายามฝึกลูกหลานยอให้เกิดความเคยชินกับการละหมาดให้รู้ว่าละหมาดอิชากี่รอกะอาตซุบฮ์กี่รอกะอาตให้ยอรู้ไปก่อนอย่างนี้นะครับดังนั้นการละหมาดเนี่ยนะไม่มีการยกเว้นต่อใครๆทั้งสิ้นเลยตราบใดที่เขายังมีสติปัญญาตราบใดที่เขาอาเกบาเลกแล้วเขาต้องละหมาดถึงแม้ว่าคนป่วยไข้ก็ต้องละหมาดครับโอเคดุเมโอเคซากิดุโมซากิปุ๊บคุณสมัยเยอยู่ก็บางทีโอซาดิทุกปัตุนี่ดุสมัยเยอยู่ก็เสียงก็คิดตัวดุเลมุซาฟีเราจะเดินทางไปนู่นไปนี่นะครับนะถึงเวลาก็ต้องละหมาดเหมือนกันแต่ว่าศาสนาย่อเปิดช่องให้ความยืดหยุ่นสำหรับคนป่วยก็มีวิธีการละหมาดของคนป่วยนะครับสำหรับคนมุซาเฟรก็มีวิธีการละหมาดของผู้ที่อยู่ในระหว่างมุซาเฟรครับนะนี่นะครับนะแม้แต่บุคคลที่กำลังทำปณีปนอมไกลเกลี่ยหรือหมอที่กำลังรักษาคนป่วยนะครับถ้าเกิดหมอหยุดการรักษาเพื่อพักเป็นละหมาดก่อนเนี่ยอาจจะทำให้ผู้ป่วยนั้นเสียชีวิตได้ดังนั้นศาสนาอนุญาตให้หมอนั้นน่ะทำการรักษาไปเลยถึงแม้ว่าละหมาดซุฮรีจบแล้วก็ตามแต่เขายังไม่ละหมาดเขาสามารถที่จะละหมาดรวมได้ครับนะนี่เป็นกรณีพิเศษนะครับเดี๋ยวว่างๆอภิจาอธิบายเป็นการเฉพาะเรื่องนี้ชาละลูกมีเรื่องปัญคำถามอะไรอีกไหม
1: ในกรณีระหว่างเดินทางจะต้องละหมาดแบบไหน
0: ตะเกียบบอกแล้วว่าในระหว่างเดินทางเราก็ต้องละหมาดนะยกเว้นคนที่เราอยู่ระหว่างเดินทางน่ะผู้หญิงที่มีประจำเดือนอันนี้เขาไม่ต้องละหมาดเนาะนะอยู่ที่บ้านก็ไม่ต้องละหมาดแต่สำหรับคนที่ต้องละหมาดอยู่ในระหว่างเดินทางเขาก็ต้องละหมาดแล้วก็วิธีการละหมาดเนี่ยสามารถที่จะเลือกไว้2วิธีด้วยกันนะครับ1เขาสามารถที่จะละหมาดมุซาฟิรในลักษณะคือย่ออย่างเดียวโดยไม่ต้องรวมเขาสามารถที่จะเลือกแบบนั้นได้อย่างเช่นพอเดินทางไปแล้ว เริ่มเข้าวักตูซูฮรีนะครับเขาก็ละหมาดฟัรดูซูฮรีอย่างเดียว2รอกาตจาก4รอกาตย่อมาเหลือ2รอกะอัตนะ พอถึงวักตูอัสรีเขาก็สามารถที่จะละหมาดวักตูอัสรีในเวลาของอัสรีจาก4รอกาตให้เหลือ2รอกาตเราเรียกว่าละหมาดกอซัรหรือละหมาดย่อนะครับพอมาถึงวักตูของมะกริบเขาก็ละหมาดมะกริบ3รอกาตไม่ย่อนะครับนะละหมาดย่อเนี่ยอนุญาตย่อเฉพาะการละหมาดที่มี4รอกาตแล้วการละหมาดที่มี4รอกาตมีกี่วักตูลูกเร็ว
1: 3
0: วักตูอะไรมั่ง
1: ซูรี
0: อัสรี
1: อิชา
0: เก่งมากมากนะ3วักตูเนี้ย3ละหมาดเนี้ยสามารถที่จะย่อจาก4รอกาตให้เป็น
1: 2
0: รอกาตส่วนมักริบย่อได้ไหม
1: ไม่
0: ได้แล้วก็ซุบฮ์ย่อได้ไหมก็ไม่ได้ดังนั้นนี่คือวิธีที่1สาของการละหมาดสำหรับบุคคลที่อยู่ในมุสาฟิรในระหว่างเดินทางแต่บีจะบอกนิดหนึ่งว่าการเดินทางเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกการเดินทางเนี่ยสามารถที่จะละหมาดย่อหรือละหมาดรวมได้นะครับศาสนาอนุญาตการละหมาดย่อสำหรับผู้เดินทางการละหมาดย่อและรวมสำหรับผู้เดินทางคือการเดินทางที่วาญิบและการเดินทางที่ฮารุสเท่านั้นแต่ถ้าการเดินทางนั้นเป็นการเดินทางที่มะเสียดไม่สามารถจะละหมาดย่อและรวมได้นะครับต้องละหมาดเต็มยังไงเช่นว่าคนคนหนึ่งนะจากนาราเดินทางไปหาดใหญ่ไปเพื่ออะไรครับไปเพื่อพนันบอลนะไปเพื่ออะไรนะร่วมกิจกรรมวัวชนแค่สมมุติอบิสมมุตินะนี่เป็นการเดินทางที่มะเสียลักษณะแบบนี้ย่อจะละหมาดย่อไม่ได้ละหมาดร่วมก็ไม่ได้สำหรับย่อนั้นจะต้องละหมาดเต็มเท่านั้นดังนั้นวิธีที่2คือนะสำหรับผู้เดินทางในลูกนะให้ละหมาดตะกี้บอกแล้วละหมาดย่ออย่างเดียวนะวิธีที่2ทั้งย่อทั้งรวมทั้งย่อทั้งรวมนะครับนะพอเริ่มย่อรวมเนี่ยสามารถที่จะย่อในวักตูแรกเราเรียกว่ายะมะตักดีมหรือไปย่อรวมในวักตูที่2เราเรียกว่ายะมะตาคิรวักตูแรกแบบไหนล่ะพอเริ่มเข้าวักตูซุฮรีลูกก็ละหมาดซุฮรี2รอกะอัตเสร็จแล้วอิกอมัตละหมาดอัสรีอีก2รอกะอัตนี่เราเรียกว่ายะมะตักดีมก็คือว่านำเวลาที่ยังไม่ถึงนั้นมารวมในเวลาปัจจุบันนะฮะนั่นคือเวลาละหมาดยะมะตักดีมส่วนการละหมาดยะมะตาคิรพอเริ่มเข้าวักตูซุฮรีแล้วลูกยังไม่ละหมาดยังไม่สะดวกที่จะละหมาดแต่ลูกจะต้องตั้งเจตนาจะต้องตั้งเนียดแล้วว่าข้าพเจ้าจะละหมาดซุฮรีในเวลาของอัสรีนะครับเดินทางไปเวลาซุฮรีหมดไปเข้าเวลาอัสรีเราก็ไม่บาปพอเริ่มเวลาของอัสรีโอเคละเรามีกระสวดสะดวกแล้วเราก็สามารถที่จะละหมาดอัสรี2รอกาอะห์แล้วก็ซุฮรีอีก2รอกาอะห์แบบในเวลาของอัสรีแบบนี้เราเรียกว่าการละหมาดยะมะตะคิรโอเคแต่ไม่ส่งเสริมวิธีที่3นะวิธีที่3นี่ไม่ส่งเสริมยังไงคุณอยู่ระหว่างเดินทางพอถึงเวลาซุฮรีคุณก็ละหมาดซุฮรีในเวลาซุฮรีละหมาดเต็ม4รอกาอะห์พอถึงอัสรีก็ละหมาดอัสรีเต็ม4รอกาอะห์มักริบก็3รอกาอะห์อิชะก็3รอกาอะห์แบบนี้ไม่สนับสนุนเสมือนว่าเราไม่พึงปรารถนาในการที่จะไปปฏิบัติซุนนะห์ของนบีซึ่งนบีให้รุกซอนบีให้ทางออกนบีเสนอวิธีการลดภาระแต่เราไม่สนองรับลักษณะนี้ไม่ควรนะครับนะดังนั้นสำหรับเราเนี่ยสามารถที่จะเลือกละหมาดยะมะตักดีมหรือยะมะตะอะคิรหรือจะละหมาดแต่ละวักตูก็ในช่วงเวลาของวักตูนั้นๆอย่างเดียวก็สามารถทำได้นะครับนะโอเคนะครับอ่ะเป็นยังไงบ้างตรงนี้เรามีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับนะในหนังสือนี้มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่ง นะณตอนที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งมูอาซเบนจาบัลไปทำหน้าที่นะครับณประเทศเยเมนเนี่ยว่ายังไงลูกอ่ะลองอ่านดู
1: ครั้นเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งมูอาซบินจาบัลไปประจำการทำหน้าที่บริหารจัดการประเทศเยเมนได้ทรงกล่าวให้กับมูอาซบินจาบัลว่า
0: พี่น้องครับนะณครั้งเมื่อนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับณอัตามูอาซบินจาบัลกีตัดบิรนกรียามันนะมาก็Nabi pun royak lah ya, ke dia. Nah, pesan kepada Muaz, suruh buat gapo. Kata Muaz, munggi sampai di Yaman dah, tugasmu mula-mula kena buat gapo. Maka hadis Nabi SAW sebagaimana ada tercatat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi wayangi pinong. Nah, Nabi pun bok to Muaz bin Jabal. ณเวลาที่นบีจะส่งมูอาซบินจาบัลไปประจำการที่ประเทศเยเมนว่าอย่างนี้อันนักตักดามูอัลากาวมินมินอัลลิลกิตาบฮะฟัลยักุนอัวลมาตัดอูฮุมอิลัยฮิอิบาดะตัลลอฮิอัซซะวะจัลฟะอิซาอารฟุลลอฮะฮะฟะอัคบิรฮุมอันนัลลอฮะฟะรดะอะลัยฮิม5ศอลาวาตินฟียาวมิฮิมวะไลลิฮิมมีความหมายยังไงครับครับฮะดีษนี้ว่ายังไงครับ
1: ความว่าแท้จริงแล้วเจ้าเข้าไปยังกลุ่มอะฮลิลกิตาบประการแรกที่เจ้าต้องทำชักชวนพวกเขาสู่การภักดีต่ออัลลอฮ
0: ์
1: ต่อเมื่อพวกเขาได้รู้จักอัลลอฮ์แล้วเจ้าจงบอกแก่พวกเขาว่าแท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดต่อพวกเขาซึ่งการละหมาดไว้5เวลาในรอบวันและรอบคืนของพวกเขา
0: โอเคนะครับนะก่อนจะไปความหมายนะมาชาอัลลอฮ์นะกิฟนะครับบอกว่าอุสตะอะไรลูกสาวซอลิฮะมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอัลลอฮ์อามีนนะครับแล้วก็ใครเขียนอะไรอีกเนี่ยอาบีมองไม่เห็นลูกอะไรนี่อัสสลามุอะลัยกุมอุสตาใช่ไหมอัลฮ
1: ัมดุลิลลา
0: ห์อัลฮัมดุลิลลาห์ยาอัลฮัมดุลิลลาห์มีใครเขียนอะไรอีกข้างบนอับดุลไม่ทันดูตะกี้นะครับโอเคบอกว่าสแกนนะ satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu dia nak hantar Muaz pergi merentoh negeri Yaman. Maka Nabi panggil Muaz mari, Nabi pesan kepada Muaz, kata ya Muaz, munggi di Yaman saat itu, di situ ada ahli kitab. Dan ahli kitab ni termasuk oleh Nasara, oleh Yahudi dululah dan ahli kitab saat itu. Dah, maka perkara-perkara yang mung kena buat apabila mung sapa dah di Yaman, mung kena ajak mereka tu kena Tuhan dulu. Tu ajak mereka, ajar mereka, royak kepada mereka, we mereka kenal kata siapa ke Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu we mereka saat itu terima kalimah syahadah dulu, we dia mengucap dulu. Apabila mereka mengucap syahadah, wahai Muaz, mu royaklah kepada orang-orang tu, kata Allah Taala memfardukan ke atas mereka itu semaya lima waktu sehari semalam. Semaya lima waktu sehari semalam. Dah, alhamdulillah. Tu dia. Ni nak ayat kata ibu bapa sekalian, Allah Taala memfardukan ke atas kita semaya lima waktu sehari semalam. Kita nak main-main tak boleh. Kita nak buat malah-malah tak boleh. Dah, kita nak buat lupa. Sekalian lupa tak boleh. Siapa kalian lupa semaya, dah, berdosa dia. Kecuali dia ni terlupa sungguh, Kak. Dia terlupa sungguh. Ataupun dia tertidur. Dia tidur, khabar-khabar, lepas waktu. Masuk waktu lain dah. Macam ni, apabila dia khabar gitu, dia sedar gitu, dia kena cepat-cepat ambil semaya. Semaya akan waktu hak sekarang, dan juga dia semaya waktu hak dia lepas pergi sekarang dia tertidur saat itu. Tetapi kalau dia sekeleng tinggal, sekeleng malah, dah malah semaya, weh, ha. Dah pelik juga ibu-ibu sekalian dah. Kita ni dah semaya isya 4 rakaat ni bukan dok berat, tapi dalam perasaan kita ni berat semayang ni. Nak semayang asal 4 rakaat ni berasa berat. Berasa pen parah. Nah, di kalangan setengah-setengah anak-anak muda kita saat ni tu kan nak apa? Dia gaduh nak pergi main bola, nak pergi sepak bola. Nah, jadi berasa berat bagi dia nak semayang fardu asar saat ni tu. Sebab apa? Sebab hati dia ni duk tuju kepada bola. Kuat kena main bola saat ni tu. Tinggal semaya, jong tinggal semaya. Bahkan dia tahu kata semaya tu wajib atas dia. Dia tinggal juga. Eh, macam ni nikah ada salah lega apa dia nak tanya abi.
1: ในกรณีที่คนที่ทิ้งละหมาดหรือไม่เคยละหมาดเลย ต้องเตาบัตยังไง
0: ตัวเดียวอันเดอร์ก็ได้ละมาชาร์กัดกิตาร์เนี่ยก็ต้องอาจจะสมัยเลยล่าสุดนี่อันเดอร์เด้ปัตุเอาแบบมาลาเขามาลาสันนี่ตุมาลาเว้ยนอกสมัยเด้ซูบูมุตักสมัยซูฮูอัสซามารีอินชอมุตักสมัยพัสซารีซารีพัสซารีซารีพัสซารีซารีอัลลอฮ์ตักสมัยAda-ada saat ni tu semenjak akhir balik mari bapak sekalian tak biasa semaya. Sehingga jemaah pun dia tak pergi semaya jemaah di masjid. Menusu kaduk kurung diri sendiri ke alam rumah. Tak pergi semaya jemaah. Umur 30-40 dah, 50 dah, tak pernah semaya. Tapi dia tu yakin lagi kata dia orang Islam. Dia mengaku kata dia orang Islam, tapi dia malas semaya. Dah, buat 30 tahun dia tak semaya. Lepas tu, datang-datang mari berasa nak semaya weh. Tengok kepada suluh cuming tu, tengok pada rambut-rambut pun mula putih habis dah, kulit-kulit pun bergeduk dah. Weh, ha insaf diri. Khabar diri kata, weh ha, dia ni orang Islam tapi tak rajin semaya. Lepas tu nak taubat eh. Apa boleh nak taubat saat ni tu? Adakah semaya hok dia tinggal mari dah puluh-puluh tahun saat ni tu dia kena qadha? Jawab kata tak kena qadha bapak sekalian. Cuma bagi dia saat ni tu dia kena taubat, taubatan nasuha. Taubat sungguh-sungguh taubat. Dia mengaku salah sungguh-sungguh. Tu. Patut semaya lepas-lepas dah tu tak kena qadha gapo. Neh, tak awak nak qadha dah. Lepas tu tak usah dikapik lah. Kata semaya baru 4 rakaat. Semaya dulu 4 rakaat. Tak usah buat gitu lah. Dah. Ibn Qayyim kata, bagi orang yang macam ni buat masakan, dia taubat with taubatan nasuha sungguh-sungguh. Taubat sesak sungguh-sungguh di atas perbuatan dia tinggal semaya berapa tahun mari, berapa puluh tahun mari. Lepas tu, selepas pada ni, dia taubat dah. Dia jaga ke semaya, semaya, semaya. 5 waktu sebaik-baiknya. Ini bagi orang yang tinggal semaya mari banyak-banyak dah saat itu. Cara keluarnya ialah bertaubat dia saat itu. Di atas maksiat dia tinggal semaya saat itu. Adapun kalau dia tinggal semaya kan? Dia tinggal semaya bukan malah. Saja dia patisik doi terung leh. Dia kata tak wajib atas dia semaya. Macam ni, orang ni jatuh agama deh. Orang tu patisik semaya ataupun patisik salah satu daripada rukun Islam ni mokaro kita baca saat ni tu. Maka hukum dia saat ni tu jatuh agama bagi dia saat ni tu. Na'udzubillah. Minta Allah Ta'ala menjauhkan. Jatuh agama dia. Lepas tu, kali nak klik kepada Islam semula, dia kena mengucap dua kalimah syahadah semula kan. Dia kena mengucap dua kalimah syahadah semula. Ini bagi orang yang patisik, orang tolak kata semaya tak wajib atas dia. Lalu tu bapak sekalian, ha, semaya tak wajib atas dia saat ni tu, jangan duk kelola main lah. Dan kalau kita malah kata dia, sudahlah. Jangan duk wayak ke orang tu, aku tak wajib semaya. Piyo mung tak wajib semaya. Nabi Muhammad SAW sendiri pun semaya. Nabi tak pernah tinggal semaya. Sehingga hari ketika Nabi sakit, sakitnya membawa kepada mati Nabi saat itu. Juga Nabi bimbang di atas semaya Nabi jenguk tengok, Nabi tanya, kata orang semaya dah lagi. Nabi dalam sakit pun Nabi semaya lagi. Ha, saat ni Nabi tinggal sorang. Orang semaya dah sakit. Orang sakit semaya baik mana? Dah. Orang sakit bapa sekalian, sakit duduk di rumah ke, sakit duduk di rumah sakit ke, bagi orang sakit syarat izin bagi dia semaya jamuk. Tak kosa. Ya sama lama ruam yang dia, tapi ya ไม่เหมือนคนที่อยู่ในระหว่างเดินทางโอเกมูซาเฟ่ย่อสามารถรวมแล้วก็ย่อ tapi โอเกสากิเดเมนิ่งย่อบลิสมาเย่ jamuk saja tak leh kosa mana apabila masuk waktu zuhur dia ambil air semaya dia semaya zuhur 4 rakaat lepas tu ya komak ya semaya pula asar 4 rakaat bukan waktu dua-dua dah deh zuhur 4 asar 4 bawa masuk waktu maghrib dia semaya maghrib 3 dia semaya pula isya 4 ha ni bagi oleh sakit demi boleh semaya jamuk deh tapi tak boleh kau kosa ha tu dia kering tekak boleh tekak weh nah ha tu 2-3 perkara yang kita jawab soalan bagi kepada anak kita tanya saat ni tu. Ha tu dia. Baik, sini ibu bapa sekalian.

0: ขาจะละหมาดใช่ไหมแต่เขาอาบน้ำละหมาดไม่ได้เขาอาบน้ำละหมาดไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีน้ำหรือว่าร่างกายของเขาไม่สามารถที่จะสัมผัสน้ำได้นะถ้าไม่มีน้ำโอเครู้แล้วนะนะอันโนตันโยกัตโตkalau lah orang tu nak semaya tetapi dia nak ambil air semaya dengan air tak boleh. Nah, tak boleh sining saat itu dia ada sebab air tak ada. Nah, boleh juga. Nah, maka kalau lah kita hidup tempat-tempat yang tak ada air ataupun air ada kita kena beli dengan harga mahal sangat. Maka di sini ibu-ibu sekalian syarat izin kepada kita tayammum. Kita boleh tayammum, iaitu kita cari debu-debu yang bersih. Nah, abi cak nak nam hai nah taban rau nah kak nah. Nah, fun ti saat ti sut ni nah. Nah, ha dai mai yak leh. Ha dai ti nai? Kak ka hen kacok rot khong bi mai? Ti fun kok bun kacok rot ah. ก่อนที่อบีจะทำความสะอาดนั้นฝุ่นใช่ไหมลูกถามว่าฝุ่นนั้นน่ะเราไปตบมาตะยมุมได้ไหมลูกได้นะครับบุปผสเกียนแต่เดบัวเดลกะดีเคตโตเคตโตกิโตเนี่ยเลกะเดจูมิงเคตโตกิโตก็ดีบอดีบอดีเคตโตกิโตก็ฮอตตุตุบุเลวะตะยมุมตุเดบัวตุตุเนี่ยสบะอัลลอฮฺตะอาลากะตาซอยดันตอยบะเดบัวยังบริสุทธิ์maka debu ada lekat di kereta kita, cuming kereta kita tu, kalau orang cari lain tepuk dah tu boleh buat tayammum. Lalu tu, perhatian right kak, korang ni orang nak semaya lepas tu dia cari air tak boleh. Nah, air tak ada ataupun air ada kena beli mahal sangat, tak ada duit nak belanja untuk beli air, kena ada duit untuk nak cari, beli buat makan buat gapo. Maka di sini syarat izin bagi dia tayammum. Dia boleh semaya dengan tayammum. Lepas tu semaya dengan tayammum saat ni tu boleh semaya fardu satu fardu dengan satu kali tayammum. Kanti tayammum 1 krang sama ti jalan mat dai 3 krang. Jam ไว้ ดี 3 krang. Krang ที่ 1 sama ti jalan mat sunat qabliyah. Sunat qabliyah. Set. Pas sunat qabliyah set แล้วเราละหมาดฟารดูนั้นเสร็จพอละหมาดฟารดูนั้นเสร็จแล้วสามารถที่จะละหมาดสุนัตบะดียะพอละหมาดบะดียะเสร็จนะการตะยามุมนั้นถือว่าหมดเวลาหมดอายุอย่างนี้นะครับส่วนกรณีที่ada air ada tapi nak guna air tak boleh sebab apa sebab tubuh badan dia ada luka. Nah, dia aja ไป lom rot ก็ดีหรือป่วยอะไรที่ไม่สามารถโดนน้ำได้อย่างนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามการละหมาดต้องดำเนินต่อไปถึงจะป่วยอะไรยังไงถึงแม้ว่าจะใช้น้ำไม่ได้ก็เช่นเดียวกันอะดอไอ tapi nak mari pakai air tak boleh kena tayammum juga kan kena tayammum juga nah ใช้ รูปแบบของการ tayammumนะเช่นเดียวกันเนาะโอเคดูอุโมสาเกดูบารุกับพวกตัวรูปอดีตแต่ยังมุมซะจ้ะโอเคดังนั้นเรามาประเด็นที่สองเรามาประเด็นที่สองว่าละหมาดเนี่ยสำคัญขนาดไหนนะของอิสลามเนี่ยว่ายังไงลูก
1: ละหมาดคือหัวใจของศาสนาละหมาดคือฐานสำคัญของศาสนาอิสลามรองจากการให้เอกะต่อเอกองค์อัลลอฮ
0: ์คำว่าให้เอกะต่อเอกองค์อัลลอฮ์ตะอาลานี่แหละคือการให้เตาฮีดนะการมีเตาฮีดต่ออัลลอฮ์ตะอาลานะครับนะบิรตาฮีดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะ
1: การละหมาดนั้นอุปมาศีรษะของเรือนร่างซึ่งเรือนร่างนั้นจะมีวิญญาณไม่ได้หากปราศจากศีรษะเช่นเดียวกันคนคนหนึ่งจะไม่มีศาสนาสำหรับเขา
0: โอเคกะอบิรเห็นแล้วคืออย่างนี้นะฮะ

0: kata pentingnya semaya saat ni tu dalam Islam, dia banding kata kalau seorang manusia saat ni tu, kata semaya tu seperti kepala. Nah, kalau kita ni semaya ni sebagai kepala, orang kita kepala tak ada, hidup boleh tak? Tak boleh hidup, mati. Kau butuh kepala, butuh tekak, mati lalu dah. Demikian itu juga ibu bapa sekalian, agama Islam kita, kalaulah kita pun tak semaya, orang tu pun tak semaya, orang ni pun tak semaya, ibarat katanya agama Islam kita ni agama tidak ada kepala. Wang elu. Kam tam.
1: Tayamum กับ แป้ง ทา ตัว ได้ ไหม ครับ
0: Tayamum กับ แป้ง ทา ตัว ได้ ไหม ครับ เอา แป้ง ทา ตัว ก็ ไป แป้ง ทา ตัว เลย นะ ครับ นะ Tayamum ต้อง ใช้ อุปกรณ์ ต่าง ๆ นะ Allah Ta'ala ว่า Sa'idan Tayyiba จะ เอา แป้ง ที่ ทา ตัว นั้น ไป Tayamum ไม่ ได้ ครับ นะ คุณ อำนาจ นะ ครับ นะ Tayamum ด้วย แป้ง ไม่ ได้ นะ ครับ นะ ต้อง หา สิ่ง ที่ เป็น ฝุ่น หรือ สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น จากดินเท่านั้นเองนะครับตอนตะกี้พูดอบีพูดตรงไหนแล้วนะเปรียบเสมือนว่าละหมาดเนี่ยเปรียบเสมือนศีรษะนะครับนะมนุษย์คิดต่อก็ตัดดอกปาโลตลอดชีวิตดังนี้เองยุกอากามุอิสลามคิดต่อบุปผาสกัลยันถ้าลูกไม่ได้สมัยเย่วุฒิอากามุคิดต่อแล้วทุสตาสบุษานิกาโตคาลูลาอุสตาบุตอสมาเยโอเรตุบุตอสมาเยเดโมบุตอสมาเยปาคาตอสมาเยบลาโกมาติอากามุอิสลามกิโตแล้วทุกิโตเปเซ่กับดอมเรโกมเรโกยังตอสมาเยตุเดโมตอสมาเยทิงาสมาเยมาลาสมาเยสงาโจตอสมาเยตุอิบาระกาโตเดโมเสดดุบุนุอากามุเดโมสเดริดการที่เราไม่ละหมาดไม่ทำละหมาดเนี่ยเปรียบเสมือนว่าเรากำลังฆ่าตัวศาสนาของเราเองพี่น้องดังนั้นการละหมาดยังไงยังไงก็ต้องละหมาดจะเป็นตายไร้ดียังไงก็ต้องละหมาดแต่การละหมาดเนี่ยสามารถที่จะปรับให้ยืดหยุ่นกับ เหตุการณ์นั้นๆได้พี่น้องจำได้ไหมอ่ะในช่วงที่เกิดโควิดนั้นน่ะซึ่งความเป็นจริงแล้วการละหมาดเนี่ยนะไปละหมาดที่มัสยิดแล้วต้องยืนกันซอฟชิดนะแต่ว่าต่อเมื่อมีเหตุการณ์ที่คับขันเหตุการณ์ที่อันตรายเราก็สามารถที่จะแอพพลายให้เข้ากับสถานการณ์นั้นได้นะครับพี่น้องโอเคนะดังนั้นในตรงนี้นะเขาเปรียบเสมือนว่าละหมาดเนี่ยเสมือนศีรษะนะครับถ้าคนไม่มีศีรษะก็อยู่มีชีวิตไม่ได้นะดังนั้นศาสนาอิสลามถ้าไม่มีละหมาดก็อยู่ไม่ได้นะจึงจะขอฝากพวกเราทุกคนว่าให้ขยันทำละหมาดเถอะครับเพราะการที่เราขยันในการทำละหมาดนะเสมือนว่าเรารักษาชีวิตของศาสนาเราแล้วใครที่ไม่รักษาละหมาดเสมือนว่าท่านกำลังฆ่าศาสนาของตัวเองนะอูซบิลลาฮ์มินซาลิกฮะก็อ่านถึงไหนแล้วตะกี้ลูกอ่านต่อเลยครับ
1: หากไม่ทำการละหมาดท่านอุมัรบินอัลกอตตอบรอดิยัลลอฮุ
0: อันฮู
1: ได้ส่งหนังสือฉบับหนึ่งถึงประชาชนของเขากล่าวถึงความสำคัญของการละหมาดว่าแท้จริงแล้วภารกิจของท่านที่สำคัญที่สุดสำหรับฉันแล้วคือละหมาดผู้ใดรักษาละหมาดได้แท้จริงเขาได้รักษาศาสนาของเขา
0: โอเคนั่นก็ นะบุฟัสกิเลนซาตุกาลีอุมัรอัลกอตตอบยัลTulis surat wui kepada rakyat-rakyat dia. Rakyat kepada rakyat-rakyat dia. Atau mu sekalian. Nah, kamu pelihara kelas maya. Kamu jaga kelas maya. Kamu mendiri kelas maya. Jangan tak semaya gitu. Oleh kerana. Nah, mu semaya itu tak lain tak bukan adalah menjagakan agama kamu. Kalau siapa tak jaga agama kamu. Kalau siapa tak semaya. Berarti kata dia tak jaga kan. Agama dia sendiri. Amna ถามว่าไงลูกบีมองไม่เห็น
1: คนหูตึงถ้าเขาไปละหมาดเขาเขียนว่าอะไร
0: คนหูตึง
1: ถ้าเขาไปละหมาดเขาได้ยินไม่ชัด
0: แล้วก
1: ็ทำ
0: เขาได้ยินไม่ชัด
1: ที่ ี่ไม่อ่าน
0: ท่านอำนาจช่วยเขียนใหม่เนาะนะอำนาจเขียนใหม่นะครับนะคนหูตึงถ้าเขาไปละหมาดร่วมอะไรนะไม่ได้ยินเดี๋ยวให้อำนาจเขียนใหม่นะครับอ่ะ
1: คนหูตึงจะไปละหมาดร่วมได้ไหมเพราะเขาอาจจะไม่ได้ยิน
0: คนหูอูตึงเขาจะไปละหมาดได้ไหมหมายถึงว่าไปละหมาดที่มัสยิดนะครับนะบีเข้าใจอย่างนั้นนะไปละหมาดที่มัสยิดได้ไหมโอเคลิงก็ไปเกาะลิงก็ตัดงานนี่ล่ะนะสปวงานลิงก็ตุลีตัดตุลีกิตุล่ะกิสมาเยจุมอ่อนที่มัสยิดบุเลดไปละหมาดร่วมที่มัสยิดได้ไหมต้องไปครับถึงแม้ว่าหูเขาไม่ได้ยินแต่เขาเห็นอิริยาบถของอิหม่ามเขาเห็นอิริยาบถนะของมะมูมที่อยู่ข้างหน้าเขาหรืออยู่ข้างๆเขาว่าเขาทำจังหวะนี้ยืนตรงไหมจังหวะนั้นกำลังรุกวะไหมจังหวะนั้นกำลังแอะติดาลไหมนะครับอ่ะอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับนะถึงแม้ว่าเขาจะหูตึงเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงที่อิหม่ามอ่านก็ไม่มีปัญหาครับการละหมาดของเขานั้นถือว่าใช้ได้และเขายังวาญิบที่จะต้องไปละหมาดที่มัสยิดนะคุณอำนาจนะครับแม้แต่คนตาบอดนะครับครั้งหนึ่งนะมีผู้ชายตาบอดท่านหนึ่งนะไปหานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเพื่อขออนุญาตไม่ไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดด้วยเหตุที่เขาตาบอดนะครับแล้วก็แรกๆท่านนบีบอกว่าโอเคได้แล้วพอเขาหันหลังจะออกจากนบีเนี่ยนบีก็ถามเขาว่าเอ้ยเองได้ยินเขาอาซานไหมล่ะเสียงอาซานได้ยินไหมนะเขาบอกว่าได้ยินถ้าอย่างนั้นเองต้องไปละหมาดนั้นขนาดคนตาบอดนะครับนะคนตาบอดก็ต้องไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดนะนบียังไม่ให้ไม่อนุญาตให้เขานั่นละหมาดที่บ้านได้เช่นเดียวกันกรณีแบบนี้สำหรับคนหูตึงก็ยังคงต้องไปละหมาดที่ญะมาอะห์ที่มัสยิดอยู่นะครับโอเคครับอ่านจบแล้วลูก
1: ยัง
0: อันนี้จบนะเวลาเรายังมีอีกประมาณ10นาทีลูก
1: ผู้ใดได้ละทิ้งมันไปก็มีค่าเท่ากับให้ฉันไม่ใยดีต่อเขาและจะไม่มีหุ้นส่วนอันใดในอิสลามสำหรับผู้ที่ละทิ้งการละหมาดละหมาดเป็นตัวช่วยประคองบรรดาหลักอีหม่านให้คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เนื่องจากละหมาดเป็นตัวคอยกระตุ้นให้รำลึกถึงอัลลอฮ์ผู้ทรงอภิบาล
0: ถูกต้องเลยนะว่าโอเคดูOke jago semaya ni dah siapa waktu ya semaya apa waktu ya semaya saat itu berarti hati dia saat itu sentiasa terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati dia sentiasa teringat Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan orang yang tak semaya. Nah, orang yang semaya ni supaya Allah Taala sebutlah kata khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Orang okay, dengar telinganya dengar orang okay, beh tapi tak pergi semaya we. Bukan sekadar tak pergi semaya di masjid, rumah dia pun tak semaya juga. Wak dengan buta tuli, tak reti, tidur jenera gitu. Orang okay, macam ni deh, rusak agama dia tu deh, nyanyu kalau dah buat teh macam ni. Haa ok nah, siapa sini? ลูกมีคำถามอะไรไหมที่จะถามอับีอีกไหม
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่มีแล้วนะหมดคำถามนะแล้วลูกตุ๊ซี่นี่บอกว่าสกิลยังกิตาซูกับตัวโอเคยังกิตาสักนิดตัวดูอะไรฮารีนหัตตีกิตาคณะบูบงเนี่ยอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แต่หัตตียังบูบงอัลลอฮ์ تعالى ยังหัตตียังสันติอัสซ์มุ่งจักรกันสวาลห์มุ่งจักรกันสมัยpatu orang jaga semaya saat ni tu dah. Hati dia sentiasa dengan semaya. Kalau dia mati, maka dia matilah kada husnul khatimah. Sebab apa? Sebab hati dia sentiasa ingat ibadat kepada Allah Taala. Tak ada masa you nak lucu hati dia daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pula orang semaya jaga semaya ni dah. Hati dia tenang bapak sekalian. Hati tenang, kerja dia pun naik tagih, rezeki kau menambah. Dah, อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى สบุกัตโตอัลลาบิซิกริลลาฮิตัตมาอินนุลกุลูบTidakkah dengan mengingati Allah Ta'ala itu menyebabkan hati tenang? Lalu tu kita lalu kita kelih sejarah orang yang orang penyakit apa kak? Lani yang banyak tu penyakit penyakit apa? Mati san alainan alainan rok alai rok mati san rok introvert kan?
1: Alai introvert
0: penyakit apa kak? Sumsau no. Kalau kita tengok orang menyakit sumsau ni, nah saya pun tak tahu juga, agak-agak katanya boleh jadi dengan sebab dia saat ni tu tidak ikat hati dia, ime dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah dia saat ni tu sentiasa mengingati Allah Taala, dan insya-Allah tidak ada bagi dia menyakit sumsau, menyakit kaib, menyakit duk sore pun jadi kok tu jadi kok ni. Sebabnya orang duk mengingati Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala deh, orang panggil Allah Ta'ala perubat segala-gala kekurangan yang ada di dia saat ni tu. Nah, lalu tu buat sekalian, kalaulah kita nak berlatih diri kita, we ada sobar, kita kena semaya. Sebagaimana kat baca habis ke saat ni? Ah, macam habis je. Ha, nak cuba dulu.
1: เบื้องหน้าของพระองค์ตระหนักถึงผลบุญและการลงโทษผู้ศรัทธาจึงต้องหมั่นขอความช่วยเหลือจากพระองค์ต้องฝึกความอดทนในการสนองรับบัญญัติปฏิบัติตามบัญชาของพระองค์
0: นะสุบงะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى sebut dalamSurah Al-Baqarah ayat 45 kata wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. ครับ doa ความหมายจบนี้เราก็ล่ำลากันคืนนี้อินชาอัลเลาะห์นะอบีเริ่มไอแล้วก็แสบคอ
1: ความว่าและพวกเจ้าจงอาศัยความอดทนและการละหมาดเถิดแท้จริงการละหมาดนั้นเป็นเรื่องใหญ่นอกจากบรรดาผู้ที่สำรวมตนเท่านั้น
0: โอเคนะตุจิลลาบางีเอาเรสมาเยสันนี้อาจจะเอาเรยังฮัตติเดียวคุชกได้ฮัตติเตเนhati yang terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga orang yang sentiasa jaga semaya ni adalah orang yang melatihkan tubuh dia dan we sabar semaja insya-Allah Taala. Okey, มีคำถามไหมบนจอนั้น
1: มี
0: ว่าม
1: ีถ้าบางคนในหัวใจเขามีความสงสารแต่เขายังไม่ละหมาดเช่นหญิงโสเภณีในตำนานล่ะครับ
0: เขาไม่สงสารอะไร
1: สงส
0: ารครับเขาทำมะเสียดนะครับก็แสดงว่าหัวใจของเขานั้นยังไม่ได้เชื่อมโยงกับอัลลอฮฺตะอาลาเท่าที่ควรนะครับพี่น้องจำได้ไหมอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายัดหนึ่งนะครับของสุรษอัลอันกบูตว่าอินนัสซอลาตะตันฮาอานิลฟาชาอิวัลมุงกัรซึ่งแท้จริงแล้วการละหมาดนั้นสามารถยับยั้งสิ่งที่ฟาชัดและสิ่งมุงการได้แต่ในข้อคำถามของพี่น้องบอกว่าอะไรนะกะ
1: ถ้าบางคนในหัวใจเขามีความสงสารแต่เขายังไม่ละหมาด
0: นี่ก็แสดงว่าเขานั้นยังไม่ได้รับทางนำที่ดีนะครับเขาจะต้องถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเขาจะต้องมาประมวลตัวเองหน่อยนะคนที่ทำอะไรที่บักสีบักทะเลนะเนาะก็ต้องมาประมวลตัวเองหน่อยว่าอีตัวเองมีนิสัยอย่างนี้นะแล้วตัวเองจะอยู่ในสภาพแบบนี้อีกสักกี่วันกี่สัปดาห์กี่เดือนกี่ปีนะครับแล้วตัวเองไม่ตายหรอรู้ว่าตัวเองจะอยู่แบบนี้ตลอดไปไม่ตายหรอแล้วถ้าตัวเองตายไปในสภาพที่ธรรมะเสียเนี่ยตัวเองจะตกที่นั่งลำบากอะไรอย่างไรนะครับพี่น้องคือส่วนนี้เราต้องมาทบทวนตัวเองบ้างมาสงสารตัวเองบ้างกับการที่เราหลงไหลกับสิ่งที่ไร้สาระมานานแล้วเราควรที่จะต้อง กลับเนื้อกลับตัวเตาบัตตัวอย่างจริงจังนะเตาบัตันนาซูฮาแล้วก็สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยอินชาอัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะให้การอภัยโทษอย่างแน่นอนนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้เรามาต่อนะเรามาต่อกันเรื่องนี้อีกอินชาอัลลอฮ์ตะอาลานะครับก็ค่ำคืนนี้พี่น้องนะด้วยเหตุว่าเวลาก็ยังเหลืออีกประมาณ10นาทีเนาะแต่ผมรู้สึกว่าแสบคอแล้วนะครับเราก็ล่ำลากันคืนนี้เพียงแค่นี้นะครับเราเจอกันพรุ่งนี้อินชาอัลลอฮ์ตะอาลานะซุบฮานะกัลลอฮุมวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: ่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 21:35 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเพลงจากทางสถานีค่ะ
2: มาเนรรหีม

ณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ความถี่ 9.10 เมกะเฮิรตซ์ติดตามรับฟังทางวิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นมาบัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ดิฉันอานิลาเจ้แฮทำหน้าที่ผู้ประกาศราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาถึง22 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันศุกร์ที่25เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น14ค่ำเดือน10ปีมะเมียการศึกษาในปัจจุบันทั้งในทางดีทางเลวจึงขอร้องให้ทุกคนประกอบด้วยปัญญาที่เฉียบแหลมจริงๆด้วยความตั้งใจเข้มแข็งแข็งแกร่งที่จะต่อสู้ทั้งในด้านหลักวิชาคือการเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่ยากทั้งในและการต่อสู้กับตนเองพระราชดำรัสสมเด็จพระคณิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะนี้เวลา6 นาฬิกา 1 นาทีต่อจากนี้ไปกับจันทร์ยิ่งตามรับฟังพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงและรายการลูกทุ่งพัฒนาค่ะ
1: เพื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: โครงการปะการังเทียมปีที่แล้วข้าพเจ้าเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าโครงการทำปะการังเทียมนั้นได้ผลดียิ่งนักประดาน้ำได้ลงไปถ่ายรูปมาให้ดูน่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นว่ามีฝูงปลานานาชนิดเข้ามาอาศัยแม้แต่ปลาที่หายากเช่นปลาหมอทะเลตัวใหญ่ขนาด 2-3 เมตรก็เข้ามาอาศัยปลาจระเข้สีเทาขนาดใหญ่ปลาช่อนทะเลและปลากุเราก็เข้ามาอยู่ด้วยซึ่งปะการังเทียมนี้ทิ้งก็ไม่ลึกนักข้าพเจ้าได้ความรู้นี้จากผู้เชี่ยวชาญของด็อกเตอร์จรัญธาดาข้าพเจ้าไม่ลืมชื่อท่านแต่วันนี้เกิดหลงๆหน่อยตามภาษาอายุ78ค่ะปลาช่อนทะเลปลากุเราก็เข้ามาอยู่ด้วยข้าพเจ้าว่าปลาคงตื่นเต้นกับบ้านใหม่เหมือนกันมีท่อคอนกรีตของกรมทางหลวงก็ส่งมาให้ทิ้งเป็นปะการังเทียมรถขนขยะของกรุงเทพมหานครและตู้รถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยทุกฝ่ายช่วยกันทั้งนั้นให้ข้าพเจ้าทิ้งปะการังเทียมเพื่อเหล่าปลาจะได้มาสร้างมาเลือกอพาร์ตเมนต์ของเขาได้ข่าวว่าปลาชอบจับจองที่สุดคือชอบตู้รถไฟมากเป็นพิเศษแม้มันมากันใหญ่แล้วโอ้โหและชาวบ้านที่ธรรมดาแล้วเขาบอกข้าพเจ้าปรับทุกข์กับข้าพเจ้าว่าเขายากจนเป็นชาวประมงเล็กๆมีเรือเล็กๆไม่ใช่มีเรือใหญ่ที่จะออกไปในน้ำลึกได้ก็มีปลามีเรือเล็กๆเพราะนั้นหากินลำบากยากจนข้าพเจ้าก็ไปปรึกษาทางกรมการประมงก็ได้เกิดการทิ้งปะการังเทียมนี้ขึ้นโครงการปะการังเทียมนี้ช่วยประหยัดน้ำมันให้ชาวประมงพื้นบ้านได้ 10-20% และมีรายได้เพิ่มขึ้น 20-30% ทำให้กลุ่มประมงพื้นบ้านตั้งแต่ปัตตานีถึงนราธิวาสหลายร้อยคนลงชื่อกันเป็นหางว่าวเขียนจดหมายมาขอให้ข้าพเจ้าช่วยจัดทำปะการังเทียมเพิ่มเติมข้าพเจ้าก็ยังปรารภกับทุกคนว่าข้าพเจ้าเองไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับปะการังเทียมเป็นกรมประมงทั้งนั้นท่านทั้งหลายก็ว่า

มขึ้นอีกจำนวน273ตู้กรุงเทพมหานครสนับสนุนรถเก็บขยะที่ใช้ไม่ได้แล้วอีกจำนวน198คันกองทัพบกสนับสนุนรถถังจำนวน25คันกองบัญชาการกองทัพไทยสนับสนุนรถบรรทุก3คันสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานและกรมประมงเป็นหน่วยประสานงานปีนี้จัดทำที่จังหวัดปัตตานี9จุดและจังหวัดนราธิวาส6จุดเริ่มงานวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาและเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงวันเกิดของข้าพเจ้านี่เองการทำปะการังเทียมนี้มีคณะกรรมการดูแลทางด้านยุทธศาสตร์การเดินเรือการประมงและสิ่งแวดล้อมซึ่งศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลอย่างรอบคอบพบว่าไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของโลหะหนักในสัตว์น้ำส่วนรถชุดใหม่ที่ส่งไปทำปะการังเทียมก็ผ่านการทำความสะอาดเป็นอย่างดีไม่มีคราบน้ำมันคราวนี้มีรถชนิดต่างๆให้เลือกมากมายคงต้องดูว่าปลาจะชอบอาศัยอยู่ในรถชนิดไหนแล้วปีหน้าข้าพเจ้าจะมาเล่าให้ท่านฟังอีกคราวนี้รถไฟของรถไฟ

สวัสดียามเช้าค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนากับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะทางคลื่นหน้าปัด AM 756กิโลเฮิรตซ์ FM 99.10 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงการติดตามรับฟังทางระบบออนไลน์ของ912กันด้วยรับหน้าที่อยู่กับดิฉันนะคะสุปริยาสุวรรณชื่นค่ะหนูแอบทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการกับช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนายามเช้านะคะเช้าก็มาทักทายสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านกับช่วงเวลาของรายการนะคะเราก็จะมีเรื่องราวข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์รวมไปถึงบทเพลงลูกทุ่งลูกกรุงเพราะๆนะคะที่หยิบมาฝากกันเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะกับช่วงเวลาของรายการตรงนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องของข่าวสารต่างๆมากมายนะคะช่วงนี้เดี๋ยวหนูขออนุญาตกลุ่มการไฟฟ้าหนูหายไปไหนหาไม่เจอสักทีนะคะก็พยายามดูกันอยู่เอ๊ะกลุ่มไฟฟ้าของเรายังมีปกติกันหรือเปล่าจะได้หยิบเรื่องราวของการไฟฟ้ามาฝากแต่ช่วงนี้รู้สึกว่ากลุ่มมันจะหายไปนึกว่าเผลอไปลบหรือว่าอย่างไรจะได้หยิบมาประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ทราบกันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องราวของไฟฟ้านะคะช่วงนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูหาดูก่อนก็แล้วกันเจอเดี๋ยวจะรีบมาแจ้งมาประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ทราบนะคะในเรื่องของการดับไฟกันนะคะน้ำประปาช่วงนี้ก็ไม่มีแจ้งก็สามารถใช้กันได้ตามปกตินะมาที่เรื่องราวข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ของเรากันบ้างนะคะมาดูข่าวของทางจังหวัดนราธิวาสกันนะคะสำหรับในส่วนจังหวัดนราธิวาสมาดูกันสักนิดหนึ่งว่าช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะมาเริ่มจากทางเรื่องของกิจกรรมนะคะเมื่อวานนี้นะคะสำหรับเมื่อวานนี้ที่ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านหมู่ที่2ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเพลิงศพสมาชิกณัฐนันท์แก้วสุโพสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินที่13ผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ของอำเภอสุขิรินนะคะซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กับนายบุญช่วยหอมยำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนะคะซึ่งในส่วนของการประกอบพิธีในครั้งนี้นะคะก็มีหัวหน้าส่วนราชการและก็ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพิธีนะคะเข้าร่วมพิธีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จากนั้นนะคะก็ได้เดินทางไปยังวัดป่าชุมทองหมู่ที่6ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสได้เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพสมาชิกเอกอิรินแก้วระหว่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุขิรินรายที่2นะคะก็ถือว่าเป็น2รายที่เราเกิดความสูญเสียสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตนะคะก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกองร้อยอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินที่13นะคะซึ่งมีทั้งในส่วนของผู้ที่เสียชีวิต2รายแล้วก็มีผู้ที่รับบาดเจ็บอีก16รายนะคะซึ่งเราก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตทั้งสองนายด้วยนะคะก็เป็นการสูญเสียจากการปฏิบัติหน้าที่นะคะในห่วงของงานของดีเมืองนราแล้วก็กำลังเดินทางกลับไปยังพื้นที่ของอำเภอสุขิรินแล้วก็เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตรวมถึงเป็นกำลังใจแล้วก็ให้ในส่วนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหายโดยเร็ววันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารเรื่องแรกกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสที่เกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวเราพักฟังบทเพลงสักหนึ่งอัลบั้มก่อนก็ละกันช่วงนี้ประสิทธิภาพเสียงอาจจะยังมาไม่เต็มร้อยเพราะฉะนั้นก็จะได้ฟังบทเพลงเยอะกันสักนิดหนึ่งนะคะ

ับบทเพลงเพราะๆของคุณวินัยพันธุรักษ์นะคะบทเพลงที่มีชื่อว่าแม่ยอดรักมอบเป็นพิเศษไปให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังแล้วก็พิเศษให้กับคุณครูแยกเยาวราชกันด้วยวันนี้หยิบบทเพลงลูกกรุง 2-3 บทเพลงมาฝากให้กับแฟนๆรายการให้หายคิดถึงนะคะใครที่ชื่นชอบบทเพลงลูกกรุงนะคะวันนี้น้องแหววหยิบมาฝาก3บทเพลงด้วยกันนะจ๊ะเดี๋ยวมาต่อกันที่เรื่องราวข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ของเรากันต่อค่ะมาต่อกันที่สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะในเรื่องราวของการประกาศประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลจำนวน10รายการนะคะสำหรับผู้ที่สนใจจะทำการประมูลราคาสามารถที่จะไปดูได้ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันที่เว็บไซต์ของทางเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะหรือที่งานพัสดุทรัพย์สินกองคลังเทศบาลเมืองนราธิวาสตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่1ตุลาคมในวันเวลาราชการนะคะในส่วนของการยื่นเอกสารประมูลราคานะคะในวันที่5ตุลาคมที่ห้องประชุมพิชิตบำรุงชั้น5เทศบาลเมืองนราธิวาสนะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันแล้วก็มาต่อกันที่กับในเรื่องของการยืนยันสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะอีกไม่กี่วันอีกประมาณ6วันเราก็จะเริ่มแล้วนะคะสำหรับในส่วนของการเปิดรับการยืนยันสิทธิ์นะคะสำหรับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุรายใหม่ก็ดีหรือจะเป็นผู้สูงอายุที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในภูมิลำเนาในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสก็ดีหรือในแต่ละพื้นที่ก็ดีนะคะท่านรีบไปดำเนินการในการยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงธันวาคมนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันมาจากทางกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองนราธิวาสต่อกันด้วยสำหรับในเรื่องของการลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนผู้ที่มีสิทธิ์ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะสำหรับท่านใดที่มีคุณสมบัติตรงท่านก็เตรียมหลักฐานเอกสารไปให้พร้อมไปยื่นเอกสารกันที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองนราธิวาสนะและก็รวมไปถึงในส่วนของผู้พิการก็เช่นเดียวกันนะคะสำหรับผู้พิการก็ให้ไปรีบดำเนินการนะคะในส่วนของผู้พิการนะที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเพื่อที่จะขอรับเงินเบี้ยความพิการนะคะหรือว่าผู้พิการที่เพิ่งย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสท่านสามารถไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงไม่มีนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนในส่วนของติดต่อก็ไปติดต่อที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันมาจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสเตรียมหลักฐานเอกสารไปให้พร้อมนะคะคุณผู้ฟังเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็มาต่อกันที่สำหรับในเรื่องของการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงพาหะนำโรคนะคะสำหรับเช้าวันนี้เช้าวันที่25กันยายนนะคะช่วงเช้าของชุดที่1ก็จะไปกันที่บ้านพักของหัวหน้าส่วนนะคะรวมไปถึงบ้านพักท่านรองผู้ว่าบ้านพักท่านนายอำเภอบ้านพักท่านผู้พิพากษาสำนักงานเทศบาลสนามกีฬาแล้วก็โรงยิมจากนั้นช่วงบ่ายก็จะเป็นศูนย์เด็กพิเศษนราธิวาสนะคะแล้วก็ต่อกันด้วยสำหรับชุดที่2ชุดที่2ในช่วงของเช้าวันนี้นะก็จะเป็นชุมชนพนาสนถนนตรีรัตน์แยกอัตตันกิยะอิสลามียะซอยพนาสน1ถึง2นะคะจากนั้นช่วงบ่ายก็จะเป็นโรงเรียนพิมานวิทย์ส่วนชุดที่3ในเช้าวันนี้นะคะช่วงเช้าก็จะไปกันที่ชุมชนนนคร4แยกศาลเจ้าแม่กวนอิมเข้าไปซอยวัชรีบำรุงทั้งหมดจากนั้นช่วงบ่ายก็จะเป็นชุมชนนนคร4แยกอีสุสุ4แยกศาลเจ้าแม่กวนอิมนะคะก็ฝากประธานชุมชนกันด้วยนะคะเป็นผู้ประสานงานในการชี้จุดให้กับเจ้าหน้าที่นะคะว่าท่านต้องการพ่นหมอกควันตรงจุดใดกันเป็นพิเศษนะคะ
นั่นก็เป็นข่าวสารอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่น้องว่าวหยิบมาฝากประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันนะช่วงนี้บอกแล้วว่าข่าวสารของเรามีไม่มากก็จะได้ฟังบทเพลงเยอะกันสักนิดหนึ่งอัลบั้มอีกหนึ่งบทเพลงลูกกรุงนะจ๊ะ

าละค่ะครบบทเพลงลูกกรุงที่น้องแววหยิบมาฝากหวังว่าคงจะถูกใจกันนะคะฝากลูกกรุงกันไปแล้วช่วงท้ายรายการเราก็หยิบบทเพลงลูกกรุงแนวอีสานมาเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวอีสานที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกันสักนิดหนึ่งนะ6นาฬิกากับอีก40นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะมาต่อกันที่ในเรื่องของกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตของทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสกันบ้างนะคะสำหรับวันที่29กันยายนนี้นะคะทางเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสก็จะไปตั้งจุดในการรับบริจาคโลหิตที่หอประชุมโรงพยาบาลราชนารานะคะเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังก็สามารถไปร่วมบริจาคโลหิตร่วมกับทางเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสกันได้นะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตจากทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสมาต่อกันด้วยสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับในส่วนของการขอรับเงินอุดหนุนบูรณะสถานประจำปี70นะคะซึ่งก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้กับสถานเสริมศาสนสถานของศาสนาอิสลามนะคะมัสยิดเนาะศาสนาคริสต์ก็จะเป็นโบสถ์ส่วนศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็ศาสนาซิกที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าอยู่ภายใต้องค์การศาสนาที่กรมการศาสนารับรองนะคะถ้าเกิดว่าศาสนาของศาสนสถานของท่านนะคะมีสภาพชำรุดสุดโทรมนะชำรุดสุดโทรมแล้วก็มีความประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนนะคะในการบูรณะศาสนสถานนะคะท่านสามารถนะท่านสามารถส่งแบบคำขอได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่20ตุลาคมนะคะตั้งแต่บัดนี้นะคะจนถึง20ตุลาคมเอกสารนะคะเอกสารในการยื่นขอรับเงินอุดหนุนการบูรณะศาสนสถานนะคะท่านสามารถไปขอรับแบบเงินอุดหนุนได้นะคะที่ทางให้ส่วนทางส่วนราชการหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรองมานะคะในส่วนของเอกสารท่านสามารถไปรับได้ที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งอยู่ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสหลังเก่านะคะรวมไปถึงภาพถ่ายสำเนาทะเบียนศาสนสถานที่เป็นกรมการศาสนารับรองนะคะก็ให้รีบดำเนินการท่านสามารถนะคะดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่20ตุลาคมนี้นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับในส่วนของสมาชิกคณะกรรมการทุกๆท่านกันด้วยก็แล้วกันนะคะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารจากทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสที่เราหยิบมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันตรงนี้นะคะเหลือเวลากับช่วงรายการอีกประมาณ17นาทีนะคะเหลือเวลาอีก17นาทีเราทิ้งท้ายกับบทเพลงกับบทเพลงแนวลูกทุ่งอีสานกันบ้างเดี๋ยวช่วงท้ายเรามาที่งานบุญงานกุศลกันนะจ๊ะกับบทเพลงเพราะๆจากทางรายการที่หยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะแบบหนึ่งนะ

เก็บบทเพลงรอบร้อยหนึ่งอัลบั้มนะคะของคุณคิดคิตตี้เนาะที่หยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกัน6นาฬิกากับอีก48นาทีนะคะเหลือเวลากับช่วงรายการลูกทุ่งพัฒนาอีกประมาณ12นาทีสุดท้ายเรามาที่ข่าวงานบุญเมื่อวานนี้ต้องขอขอบพระคุณกันด้วยนะคะเมื่อวานน้องแหววยังบ่นอยู่เลยบอกว่าน้องแหววเห็นข่าวของวัดงานบุญวัดพนาสนแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นดีกานะคะเมื่อวานนี้ดีกามากันเลยทีเดียวนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณสำหรับคณะกรรมการแล้วก็เจ้าภาพด้วยนะคะทางวัดพนาสนนะคะก็ขอเรียนเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธานะคะร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดพระป่าสามัคคีกับทางวัดพนาสนในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะคะเพื่อที่จะนำปัจจัยนะคะมาสมทบทุนในการสร้างอุโบสถปฏิสังขรณ์และบูรณะศาลาพักสงฆ์โรงครัวหอฉันให้เสร็จสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากเป็นสะพานบุญกันนะคะกับทางวัดพนาสนกันด้วยโดยในวันเสาร์ที่3ตุลาคมนะคะเขาก็จะมีพิธีสมโภชองค์พระป่าของวัดพนาสนนะจากนั้นในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมก็จะได้ร่วมกันถวายพระป่าในเวลา13นาฬิกา30นาทีนะคะโดยในส่วนของการจัดบุญพระป่าในครั้งนี้ก็ฝากเป็นสะพานบุญให้กับพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านและก็ที่สำคัญนะคะสำหรับในค่ำคืนของงานสมโภชนะคะหลังจากเสร็จสิ้นงานสมโภชนะคะของทางวัดนะเราจะได้ร่วมสนุกกับคุณดวงจันทร์สุวรรณีแล้วก็พระเอกโนราไพศาลขุนหนูนะคะในงานสมโภชนะคะของงานทอดพระป่าของวัดพนาสนโอ้พลาดไม่ได้เลยทีเดียวนอกจากจะได้อิ่มบุญอิ่มใจท่านยังได้ร่วมสนุกนะคะกับนักร้องเสียงดีคุณดวงจันทร์สุวรรณีแล้วก็พระเอกโนราไพศาลขุนหนูกันด้วยนะคะในค่ำคืนของวันที่3ตุลาคมแม่พลาดไม่ได้เลยนะคะฝากเป็นสะพานบุญให้กับทางวัดพนาสนกันด้วยนะแจ้งข่าวงานบุญกันไปในเรื่องราวของข่าวงานบุญงานกุศลแล้วก็อีกหนึ่งข่าวถึงแม้จะไม่เจอเอกสารนะคะสำหรับงานประจำปีนะคะขององค์พ่อจตุคามรามเทพกำหนดจัดงานประจำปีนะคะโดยในส่วนของค่ำคืนแต่ละค่ำคืนเราก็จะมีทั้งพิธีสวดพานยักษ์นะคะพิธีครอบเสียนครูแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนะคะน้องแหววไม่แน่ใจว่าวันที่26 27เราก็จะมีมโนรานะคะจากจังหวัดพัทลุงจังหวัดบ้านน้องแหววเลยนะคะพลาดไม่ได้เลยต้องไปชมกันนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์งานประจำปีของวิหารองค์พ่อจตุคามรามเทพกันด้วยนะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ที่เราหยิบมาฝากกันในช่วงท้ายรายการนะคะคุณผู้ฟังเหลืออีก9นาทีอีก1อัลบั้มลูกทุ่งแนวอีสานกันไปแล้วตามคำขอกันมากับบทเพลงนี้แนวเพื่อชีวิตกันวันนี้เปิดกันทุกแนวเลยนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรก็ขอกันมา

บ้านเธอบ้านฉันนะคะกับบทเพลงเพื่อชีวิตตอนนี้โอ้กำลังดังใน TikTok เลยทีเดียวนะคะเหลือเวลากับช่วงรายการอยู่อีกประมาณ5นาทีสุดท้าย5นาทีสุดท้ายน้องแหววทิ้งท้ายกันด้วยกับในเรื่องราวของภาษาไทยวรรณคำนะคะสำหรับวันนี้เสนอคำว่าเพราพริ้งเพราพริ้งหมายถึงสวยงามนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของภาษาไทยวรรณคำที่เราหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันหมดเวลาของรายการแล้วค่ะลากันด้วยกับศิลปินอะตอมตาปีมิวสิกกับบทเพลงเพื่อชีวิตอีกหนึ่งอัลบั้มกลับมาเจอกันใหม่นะคะกับช่วงเวลาของรายการในทุกๆวัน6นาฬิกาเศษๆจนถึง7นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนขอให้มีความสุขเหมือนวันนี้นะคะเสาร์อาทิตย์หยุดกัน2วันพักผ่อนกันให้เต็มที่ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ